0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Path
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แผ่นด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉิงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยไปจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
4: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
3: ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
5: สิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
3: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์เวียรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
7: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม
6: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
7: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
6: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้ นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการ

0: าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
1: ้การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4: ทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก

0: ให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1 นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2 นายและสูญหายอีก1 นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีก1 นายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บ1 นาย
2: นายอันเดรซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3 ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18 รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6 รายบาดเจ็บ2 รายและสูญหายอีก4 รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บอีก16 รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6 รายและบาดเจ็บอีก21 รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300 คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
2: นายทีโอดอรอสโคลิดาสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40 องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18 คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรเรงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงวีแมนโวชนิดทัวร์ W15อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักชนิดสาวไทยโหชนะเอทาเคริน่าตูปิเชน่ากับรัสเซีย2-1กมลวรรณคว้าแชมป์ชนิดอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมระดับโลกเพิ่มอีก15 คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3จบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2 ขวบ 7 เดือนถึง3 ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐ ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันปัทมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทำหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
4: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอสิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่สองประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะปอยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแตกต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปาก
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิม วันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสะสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
12: สวัสดีค่ะคุณสะสมนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
13: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีความสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากๆคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนของคนนั้นว่าในอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพเมื่อตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาปี41ตอนนั้นเขาอาจจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่า 4,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างของเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่า pension point นะคะพอยต์นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเราณขณะเดือนธันวาปี41
12: ค่ะ
13: ค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาหารเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวแต้มนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แต้มเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของเพนชั่นเพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของสูตรแคร์นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20% ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญแต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เขาเรียกอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือคุณต้องส่งเกิน180เดือนเกินมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่สูตรใหม่บอกว่าถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสูตรใหม่จึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้จุด125ต่อเดือนยกตัวอย่างนะคะสมมติส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับจุด125จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% หลักการของสูตรแคร์ก็คือจ่ายมากไม่มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินอัตราเพิ่มทุกๆเดือนจุด 1.25
12: สูตรใหม่กับสูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
13: ต่างกันตรงที่ว่าสูตรเดิมมันจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณมือนึงคือเทียบใส่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วพอตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหล่นนะคะมีถูกลดเงินเดือนหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วกลายเป็นว่าได้ค่าจ้างลดลงคนเหล่านี้จะได้ลดบำนาญอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39
12: ค
13: ือส่งมาดีตลอดเลยแค่อีกตอนปลายทางของชีวิต5ปีสุดท้ายมันล่วงหล่นการรู้ว่าบำนาญตลอดชีวิตของเขาต่ำเลยและอีกกรณีหนึ่งของสูตรเก่าที่เป็นช่องว่างก็คือคนเนี่ยส่งน้อยมาโดยตลอดได้เพดานขั้นต่ำแล้วพอตอนท้ายซึ่งมาเร่งสปีดให้ตัวเองได้ค่าจ้างเต็มเพดานสมมตินะคะก็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วเพิ่งมาตกช่วงท้ายมันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูผู้ประกันตนในระบบของเรานะคะ ว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานกับนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์รูปแบบการจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันไปมากคนโหยหาทำงานอิสระนายจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนเนี่ยมันจึงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเขียนดวงเอา5ปีสุดท้ายของตัวเดิมเนี่ยมันเสี่ยงเกินไป
12: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
13: ค่ะข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญยังไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
12: ค่ะ
13: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนชั้นไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญที่ตนร่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยอย่างเงี้ยก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
12: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
13: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มแล้วกันนะคะ
12: ค่ะ
13: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1.6 ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรค่ะให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลงทีนี้พอกลุ่มที่2ค่ะเรากลุ่มนี้คือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราจะต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แกะตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเติม 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100 บาทเราก็เติมเขากลับไป100 บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบค่ะว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2ค่ะเราก็เทียบสูตรกันแล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้ชดเชย 80% คือเติมไปให้ 80 บาทน
12: ะ
13: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100 บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60 บาทอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้ 20% ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้ส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการสมรสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับคุณค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
12: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร
13: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างนะคะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายค่ะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแคร์อันนี้ก็จะเป็นห่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือในห่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปี
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะ
13: อย่างผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อ เงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแขกคือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านเนี่ยให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะของค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแขกนะคะ
12: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสัตย์สมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวง

0: ติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพแต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายสิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
2: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคม.เองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี้ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
1: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506กด2ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือโลตัสและแมคโครและพื้น

0: ที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
1: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็สย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ไม่คิดค่าเช่า Lotus Macro นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรลองพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
0: ขณะที่นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์กล่าวว่าการที่ภาครัฐสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ประชาชนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
2: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆ เนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้งสองฝั่ง
0: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
5: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ใน

0: เริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
1: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคือคำว่าอุปัตถวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
8: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวทพังงาเรดิโอเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมี

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่20กรกฎาคม2569และจะเจอกันกับดิฉันค่ะซาเลฮาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะได้มีการเปิดช่องทางในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆของจังหวัดนะคะสะท้อนถึงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะได้รับทราบนะคะอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงค่ะทางด้านของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนในวันนี้นะคะในสัปดาห์

0: นะครับกับผมว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์นะครับตำแหน่งปัจจุบันก็ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงนี้ดั้งเดิมนี้ท่านผมมาอยู่จังหวัดพังงานานหรือยังคะ
0: ผมเพิ่งมาร่วมตำแหน่งได้3เดือนครับ
1: 3เดือน
0: 3เดือนครับได้3เดือนประมาณ3เดือนก่อนหน้านั้นเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ครับ
1: ค่ะแล้วมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงารู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศเนี่ยชอบไหมคะ
0: คุณนะพังงาเป็นเมืองเล็กๆนะที่เราเคยอยู่เมืองใหญ่นะเมืองขอนแก่นพอมาอยู่พังงาก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งผมคิดว่าเป็นการใช้ชีวิตที่สโลว์ไล
1: ฟ์
0: เงียบสงบและก็สมกับชื่อสโลแกนของจังหวัดพังงาพวกเราก็คือเมืองสวยในหุบเขานะชอบครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากครับ
1: นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นมาใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ชื่นชอบในเรื่องของบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะหนึ่งในนั้นค่ะกับบทบาทภารกิจนะคะในเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตและระนองค่ะภาพรวมหลักๆในเรื่องของบทบาทนะคะมีภารกิจอะไรบ้างคะท่านรองคะ
0: ต้องเรียนผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าก่อนอื่นต้องขอนำเรียนข้อมูลพื้นฐานนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนะครับดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดนะครับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตเราก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงาส่วนอีกทั้ง2จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือระนองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสพม.พวกเราในนั้นก็จะมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน27โรงเรียน
1: 27โรงเรียน
0: โรงเรียนอาจจะไม่เยอะครับแต่จำนวนครู 1,400 คนเศษครับณปัจจุบันนี้เรามีเด็กนักเรียนนะครับในสังกัดข้อมูลณวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือ 30,000 กับ131คนนะครับนี่เป็นภารกิจที่ครอบคลุมในการดูแลของสพม.พวกเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ที่มีจังหวัดรวมกัน3จังหวัด
1: 3จังหวัด
0: 3จังหวัดเป็นเขตเดียว
1: เป็นเขตเดียว
0: ในประเทศไทยที่มี3จังหวัด
1: ค่ะ
0: ที่มีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดก็สืบเนื่องจากว่าพรบ.การศึกษานะครับเขากำหนดว่าการตั้งสำนักงานเขตพื้นที
1: ่
0: นะครับมันก็ต้องดูที่จำนวนเด็กจำนวนโรงเรียน อะไรพวกนี้มันจะมีข้อมูลในการประกอบในการจัดตั้งเพราะนั้นเขาพวกเราจำนวนโรงเรียนไม่มากครับไม่มากก็แค่ภูเก็ตก็7โรงเรียนระนอง7โรงเรียนแล้วก็จะมีพังงาเราใน13โรงเรียนเพราะนั้นจึงรวมกันทั้ง3จังหวัดนะครับบางสพม.ก็จะรวมกันแค่2จังหวัดเช่นตรังกับกระบี่ก็รวมกัน2จังหวัดก็หลายสพม.ที่รวมกัน2จังหวัดแต่ของเราในโชคดีหน่อยรวมทั้ง3จังหวัด
1: 3จังหวัด
0: 3จังหวัด
1: แล้วพอมารวม3จังหวัดเนี่ยค่ะในเรื่องของการดูแลเรื่องของการขับเคลื่อนในปีของการศึกษาเนี่ยเรามีอุปสรรคอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะท่านรองคะ
0: เบื้องต้นครับการบริหารงานจากการศึกษาของสำนักงานเขตนะครับทั่วประเทศก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือบทบาทของพวกเราก็คือมีหน้าที่ในการส่งเสริมกำกับดูแลและนิเทศการศึกษานะครับเพราะนั้นจากโรงเรียนก็จะมาที่สำนักงานเขตจากเขตก็จะส่งตรงไปที่สพฐก็คือส่วนกลางนะครับเพราะนั้นสำนักงานเขตมีหน้าที่ในการส่งเสริมโรงเรียนนะครับส่งเสริมสนับสนุนทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการงานงบประมาณงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไปทั้ง4งานที่อยู่กรอบโรงเรียนนิติบุคคลของโรงเรียนส่วนที่2ก็คือกำกับดูแลไอ้ที่โรงเรียนทำถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับหลักเกณฑ์อะไรต่างๆไหมเราก็จะไปลงไปกำกับนิเทศติดตามเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญโดยตรงของเขตพื้นที่ที่มีภาระในส่วนนี้ตามกฎหมายที่กำหนดครับ
1: ค่ะแล้วหลักๆเลยค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของการศึกษาค่ะเขตพื้นที่เนี่ยมีแนวทางยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างไรบ้างในส่วนของปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะดูแลถึง3จังหวัดอาจจะดูเยอะ
0: ใช่ครับใช่ครับเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์นะครับของมัธยมเราก็จะแตกต่างจากประถมของประถมนี่ก็จะไปมุ่งเน้นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะครับส่วนมัธยมเราก็เราก็ต่อ

0: ต่อยอดนะครับจากปฐมที่เขาส่งเด็กขึ้นมาหาพวกเราเด็กมัธยมเราก็เริ่มจากม .1 ถึงม .6 นะครับที่ดูแลอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ก็หนึ่งถ้าเด็กต่อยอดขึ้นมาหาพวกเราอ่านออกเขียนได้อันนี้ก็จะง่ายก็จะง่ายในการต่อยอดแต่ก็จะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นจะต้องเขี้ยวเข็นจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้เขาได้มีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะชั้นม.ต้นส่วนเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเราก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยนะของระดับประเทศของพวกเราสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการสอบโอเน็ตนะครับที่ผ่านมาสอบโอเน็ตนี่เขาจะมีสอบของม.3แล้วก็ของม.6นะครับภาพรวมที่ผ่านมา3ปีย้อนหลังเท่าที่ผมดูข้อมูลของพวกเราก็ถือว่ามีค่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยก็สูงกว่าระดับประเทศครับเพราะนั้นแนวทางในการพัฒนาแล้วก็ตามที่ผมได้นำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าถ้าเด็กมีความพร้อมตั้งแต่ต้นนะครับเขาเข้ามาหาพวกเราตั้งแต่มีความพร้อมตั้งแต่ม.1ขึ้นไปแล้วก็จะไม่ได้ลำบากมากนักในการต่อยอดแต่อย่างไรก็ตามแล้วก็จะมีโครงการมีกิจกรรมที่จะคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนซึ่งนโยบายที่ผมได้นำเรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง27โรงเรียน หลักๆเราก็คือจะต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นะครับเป็นนโยบายหลักโดยตรงอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นของพวกเราเป็นพื้นที่ทั้ง3จังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันครับ ไม่ว่าจะเป็นของพังงาเราก็ดี ทั้ง13จังหวัดอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มกลางๆนะดูภาพรวมของระนองก็ประมาณนี้แต่ของภูเก็ตก็ค่อนข้างที่จะมีเลเวลที่สูงขึ้น
1: ของภูเก็ตใช่เป็นรูปแบบของบริบท
0: ที
1: ่
0: ใช่เป็นความพร้อมส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมครับความพร้อมของตัวเด็กก็ดีความพร้อมของผู้ปกครองแล้วก็ความพร้อมของโรงเรียนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญแต่หลักๆก็คือแนวทางนโยบายก็ไม่หนีเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผมก็จะให้ความสำคัญนะครับเวลาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาก็ดีเวลาออกไปนิเทศกำกับติดตามเราก็จะดูเรื่องนี้เป็นหลักนะครับ
1: ก็ถือได้ว่าเป็นการมีพื้นฐานน้องๆที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ประถมเนี่ยพอมาในส่วนของการศึกษามัธยมศึกษานี่ถ้าเกิดว่าเหมือนที่ท่านผอ.ได้บอกไปว่าก็คืออ่านได้เขียนได้มันก็จะทำให
0: ้
1: สะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะพร้อมในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าพัฒนาทักษะต่างๆเนี่ยค่ะในส่วนของจังหวัดพังงาเองหรือว่าจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการนักท่องเที่ยวเยอะหนึ่งในนั้นภาษาอย่างเช่นอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต่างๆแล้วก็แนวถุงดิจิตอลต่างๆเนี่ยเรามีแนวทางเรื่องของการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
0: โอเคครับน่าจะมีอยู่2ประเด็นนะ ประเด็นแรกก็คือเรื่องของภาษานะครับประเด็นที่2เกี่ยวเป็นเรื่อง AI
1: เรื่อง AI ค่ะ
0: เรื่อง AI เอา AI ก่อนก็ได้ AI นี่เราได้พัฒนาไม่เฉพาะตัวเด็กนะครับวันก่อนผมก็มีเรามีโครงการของการพัฒนาครูผู้สอนเราจะเริ่มจากครูผู้สอนก่อนเอาครูผู้สอนให้มีความรู้เรื่อง AI ก่อนเพราะว่าจะได้ปรับตัวปรับการจัดการเรียนรู้ให้ทันกับยุคกับสมัยกับเครื่องมือในยุคปัจจุบันเพราะนั้นเรามีโครงการที่อบรม AI ให้กับครูผู้สอนน่าจะ2รุ่นแล้วนะครับผมจัดไปทีนี้ก็หลังจากครูเรามีความพร้อมแล้วก็อย่าไปต่อยอดกับนักเรียนซึ่งของเราโชคดีว่าในเขตพื้นที่เรามีโรงเรียนคุณภาพ16โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพจะรับการสนับสนุนเรื่องของโครมบุ๊กจากทางราชการทางต้นสังกัดนะครับก็คือคล้ายๆกับ iPad นั่นแหละครับ
1: คล้
0: ายๆกับ iPad เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพทั้ง16โรงเรียนเพราะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ทั้งของครูด้วยทั้งของเด็กด้วยนะครับอันนี้เรื่อง AI เราก็จะไม่ให้ตกยุคนะครับส่วนเรื่องที่2เรื่องภาษาเรื่องภาษานี่โรงเรียนในสังกัดทั้ง27โรงเรียนของเรามีค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมโดยเฉพาะของเราเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของการท่องเที่ยวผมยกตัวอย่างวันก่อนที่ไปประเมินห้องเรียนพิเศษที่ภูเก็ตนะครับโรงเรียนสตรีภูเก็ตโรงเรียนสตรีภูเก็ต มีเด็กนักเรียนต่างชาติมาเรียนอยู่23ชาติ
1: 23ช
0: าติ23ชาติครับมีครูมีครูต่างชาติที่ท่านพอรายงานวันนั้นน่าจะเกือบร้อยนะเยอะพอสมควรนะครับประมาณ
1: เยอะ
0: พอสมควรเพราะนั้นเรื่องภาษาไม่เฉพาะภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้ไม่เฉพาะภาษาอังกฤษก็มีภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาอะไรต่างๆอันนี้คือในบริบทของโรงเรียนซึ่งเราจัดอยู่แล้วแต่ก็โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความพร้อมอยู่แล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานภาษาที่สองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเดี๋ยวนี้เรามีโครงการที่มีโรงเรียนเขาไปต่อยอดกับต่างประเทศกับมหาลัยต่างประเทศมหาลัยจีนมหาลัยกวางสีมีหลายโรงเรียนครับเดี๋ยวนี้มีเด็กเราไปนำร่องแล้วน่าจะ 2-3 รุ่นแล้วครับเป็นทำ MOU กันวันก่อนผมก็ไปที่โรงเรียนเมืองถลางก็ไปทำ MOU กันเด็กที่ได้รับทุนนะครับได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศที่วิทยาลัยครูกวางสีนะครับก็ต่อยอดมาหารุ่นน้องน่าจะรุ่นที่2ที่3อันนี้แล้วก็สนับสนุนให้การสนับสนุนแล้วก็ขยายผลไปกับทุกโรงเรียนในสังกัดครับเพราะนั้นเรื่องของAI ก็ดีเรื่องของภาษาก็ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราต้องสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ในสังกัดพวกเราได้มีสิ่งเหล่านี
1: ้
0: ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือได้มีความพร้อมในการเป็นปูพื้นฐานนะเป็นปูพื้นฐานที่สำคัญเพราะว่าฝั่งอนามันเราทั้ง3จังหวัดถ้าดูตามแผนที่นะครับทั้ง3จังหวัดจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนรู้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์นะคะทางด้านของการเรียนการสอนที่นำในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าตอนนี้เหมือนอย่างเช่นแท็บเล็ตเอง iPad เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้น้องๆหรือว่าเด็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของการเรียนการสอนนอกเหนือจากในห้องเรียนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของครูในยุคดิจิทัลเราก็มีการจัดกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะหมอเป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: ของครูนี่ของเราต้องครอบคลุมนะครับอย่าลืมว่าครูเราเนี่ยการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นฉบับปี50ฉบับปี51หรือฉบับปรับปรุงที่ผ่านมาก็จะยังอยู่ที่กรอบ8สาระ8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะนั้นการพัฒนาครูก็ต้องให้ครอบคลุ
1: ม
0: ครอบคลุมเมื่อวานนี้ผมไปเปิดการพัฒนาครูนะครับที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็เป็นการพัฒนาครูเรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร
1: ์
0: ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตยอะไรพวกนี้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพราะนั้นทุกสาระการเรียนรู้จะต้องได้รับการพัฒนานะครับเพราะว่าคุณครูเราเวลาไปสอนเด็กความรู้เดิมมีอยู่แล้วแหละ ความรู้เฉพาะครูที่จบการศึกษาเขาจบวิชาเอกโดยตรงมาอยู่แล้วมีทุกคนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะนั้นการพัฒนาครูก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าครูจะต้องไปพัฒนาเด็กตราบใดที่ครูยังรู้ไม่เท่าทันหรือมีความรู้ยังไม่เกินเด็กหรือถ้าจะพูดถึงเรื่องความรู้ผมว่าเด็กสามารถค้นคว้าสามารถสืบค้นได้แต่ที่สำคัญก็คือเทคนิคและวิธีการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนในการจัดการเรียนรู้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเติมเต็มที่ว่าเป็นกุญแจหลักสำคัญนะครับเพราะว่าครูเราก็เป็นหัวใจสำคัญในการไปพัฒนาผู้เรียนเพราะนั้นนโยบายก็คือมีโครงการในสำนักงานเขตพวกเรามีโครงการที่จะพัฒนาครูให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาครูรวมไปถึงการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเขตพื้นที่สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กกันบ้างค่ะหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าหนึ่งในนั้นถ้าดูในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะท่านผอ.คะจะมีเกาะแก่งต่างๆเรามีการบูรณาการอย่างไรบ้างคะ
0: ต้องเรียน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือโรงเรียนขนาดเล็กนะถ้าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยตามคำนิยามของสพท.เนี่ยก็คือจะต้องมีเด็กนักเรียนไม่เกิน120คนเผอิญว่าสพม.เราไม่มีสักโรงใน27โรง
1: เพราะว่ามีน้องๆเด็กๆเ
0: ขาจะมีเกิน120นะครับโรงเรียนเล็กสุดน่าจะ200นะน่าจะ200ในเขตพื้นที่พวกเราเพราะนั้นก็เราไม่มีโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กจะไปปรากฏอยู่โรงเรียนของประถมศึกษานะครับเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้ประเด็นที่2ก็คือโรงเรียนในพื้นที่พิเศษตามที่น้องหาได้สอบถามเมื่อสักครู
1: ่
0: ของเรามี1โรงเรียนก็คือโรงเรียนเกาะยาว
1: เกาะยาวว
0: ิทยานะครับผมมีกำหนดการที่จะลงไปนิเทศโรงเรียนเกาะยาวในวันที่3 4ที่จะถึงนี
1: ้
0: นะครับก็ไปดูว่าการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเราพี่น้องเพื่อนครูท่านพอโรงเรียนนักเรียนเขาอยู่กันยังไงก็จะมีโอกาสลงไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับเพราะนั้นเบื้องต้นการสื่อสารก็จะค่อนข้างจะเป็นปัญหานะโรงเรียนบนเกาะครับคุณครูเวลาเราเชิญคุณครูมาอบรมเชิญผอ.มาประชุมที่เขตก็ค่อนข้างจะเห็นใจมีความยากลำบากในการเดินทางเพราะนั้นการสื่อสารก็จะใช้ช่องทางทางสังคมออนไลน์การประชุมอะไรต่างๆถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็จะไม่ให้ครูเขาขึ้นฝั่งเดินทางนะครับยกเว้นว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะต้องออนไซต์จริงๆนะครับเพราะนั้นก็เป็นหนึ่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษครับจะต้องไปกำกับดูแลซึ่งมีกำหนดการที่จะลงไปอยู่แล้วครับ
1: ค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคะท่านผอคะ ในส่วนของโครงการเนี่ยที่ทางด้านของสพม.เนี่ยมีการดูแลมีการจัดการเรียนการสอนมีโครงการอะไรบ้างคะ
0: พูดถึงโครงการมันจะมี2 ส่วนนะครับหนึ่งก็คือโครงการที่โรงเรียนเขาดำเนินการอันนั้นก็เขาก็ออกแบบไปทำแผนของโรงเรียนนะครับเสนอข้อต้องการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขาแล้วการอนุมัติเขาก็ดำเนินการตามโครงการเขาก็จะมีโครงการคือโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลซึ่งจะต้ององค์ประกอบจะมีอยู่4ด้านนะครับ1ก็คืองานวิชาการอันนี้เป็นงานหลักเป็นหัวใจสำคัญซึ่งโรงเรียนเขาดำเนินการอยู่แล้วเขาจะพัฒนาเด็กพัฒนาครูอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของโรงเรียนเขาส่วนที่2ก็งานก็ประมาณการจัดสรรก็ประมาณการดูแลเรื่องก็ประมาณเงินทองอะไรต่างๆการใช้จ่ายต่างๆส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลครูขาดครูอะไรต่างๆเขาจะจ้างครูอะไรต่างๆในอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนเขาดำเนินการได้เขาก็ทำได้ส่วนที่4ก็เป็นเรื่องการบริหารทั่วไปเรื่องรถเรื่องราเรื่องอาคารสถานที่อะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นเป็นส่วนของโรงเรียน
1: ของโรงเรียน
0: ใช่ส่วนของสำนักงานเขตซึ่งบทบาทหน้าที่ตามที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นก็คือว่าเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลสำนักงานเขตเราปีนี้ที่ผมมาเป็นแผนเดิมที่พี่น้องพวกเราในสำนักงานเขตได้จัดทำแผนเอาไว้ก็มีโครงการให้ครอบคลุมนะครับครอบคลุมบริบทหนึ่งบริบทของโรงเรียนด้วยที่เราจะออกไปนิเทศสองก็ต้องครอบคลุมบริบทของเขตพื้นที่แล้วก็ตอบตัวชี้วัดของสพฐด้วยเพราะนั้นโครงการเราก็จะมีครอบคลุมทั้งหมดนับรวมแล้วณปัจจุบันนี้ก็36โครงการ
1: ก็จะเอาว่าเยอะ
0: ก็เยอะพอสมควรครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่ามันหนึ่งมันจะต้องดูแลโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งหมดด
1: ู
0: แลพี่น้องเพื่อนครูให้ครอบคลุมทุกภารกิจสองก็ต้องมันจะมีตัวชี้วัดของสพฐมา
1: ะ
0: นะครับว่าเขาต้องการให้พวกเราทำโครงการอะไรบ้างที่จะตอบโจทย
1: ์
0: กับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการสำรวจใช่ไหมคะท่านผอ.คะในส่วนของอย่างเช่นเหมือนเราดูแล3จังหวัดมันก็ต้องมีความแตกต่างบริบทแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการสอดคล้องกับบริบทด้วยใช่
0: ไหมคะใช่ใช่ก่อนที่จะทำแผนก็กระบวนการจะทำแผนก็ต้องมีการสวอตกับสวอตเอาผลการปฏิบัติงานจากปีที่ผ่านมามาสวอตในการจัดทำแผนก็การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยขององค์กรเรานั่นแหละครับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมน
1: ะ
0: โดยกระบวนการมีส่วนร่วมภายในเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเราก็ดีพี่น้องผู้บริหารในเขตก็ดีนะครับมาให้ข้อคิดความเห็นร่วมกันเสร็จแล้วแผนต่างๆที่เขตทำจะต้องผ่านคณะกรรมการกสจนะครับต้องได้รับอนุมัติจากกสจถึงจะนำไปสู่การปฏิบัติได้นะครับเพราะนั้นการจัดทำแผนก็ปีละ1ครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามที่ผมได้นำเรียนก็คือว่าจะต้องเอาข้อมูลผลประกอบการจากปีที่ผ่านมามาสวอตว่าไอ้ที่เราทำไปปีที่ผ่านมามัน
1: ผลล
0: ัพธ์เป็นยังไงเสร็จแล้วณปัจจุบันเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรแล้วก็มาปรับแผนมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกหรือว่าโครงการดีๆนะคะที่มีการจัดขึ้นเพื่อที่ เอาน้องๆเยาวชนที่สนใจในเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าอนาคตของชาติเนี่ยค่ะสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็ทั้งตัวของนักศึกษาเองรวมไปถึงบริบทในแต่ละพื้นที่ค่ะเราพูดถึงเรื่องของบุคลากรแล้วพูดถึงเรื่องของคุณครูแล้วค่ะมากันที่โอกาสของน้องๆกันบ้างนะคะซึ่งมีโครงการส่งเสริมความสามารถของน้องๆด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาศิลปะหรืออาชีพมีโครงการอะไรบ้างคะ
0: ตามที่ผมได้นำเรียนนะครับกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะการจัดการเรียนรู้เวลาผมพบปะท่านผู้บริหารก็พูดคุยกับพี่น้องเพื่อนครูก็บอกว่าเด็กเราเนี่ยทุกปัจจุบันเนี่ยเขาเรียนไปเพื่ออะไรเขาเรียนไปเพื่ออะไรจะต้องตั้งโจทย์ให้เข้าใจตรงกันนะเรียนไปเพื่อมีอาชีพมีงานทำเพราะนั้นตรงนี้เราก็พูดคุยกับท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูทุกเวทีที่ผมได้มีโอกาสได้ไปพบปะเพราะนั้นกิจกรรมที่จะส่งเสริมเขาก็คือว่า1ตามปรัชญาของการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นม.ต้นการศึกษาภาคบังคับม.3เนี่ยเรียนไปแล้วเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องรู้ว่าตัวเองถนัดอะไร
1: เป้าหมาย
0: ของตัวเองจะต้องรู้จะสังเกตเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาเรามีนักศึกษาหรือมีกลุ่มแรงงานพวกเราที่เรียนไปแล้ว
1: มีงานทำ
0: มันไม่มีงานทำส่วนหนึ่งก็จะตกงานสังเกตได้ว่าเวลาเราเปิดสอบอะไรต่างๆน้องๆพวกนี้ก็จะมาสอบแข่งขันกันจำนวนมากเพราะว่าเรียนอาจจะเรียนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนะ1ความต้องการของตลาด2ก็คือไม่ตรงกับความรู้ความถนัดของตนเองเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมให้แนวทางนโยบายกับทางทุกโรงเรียนว่า1ระบบการแนะแนวจะต้องมีความเข้มแข็งไปปรับปรุงระบบการแนะแนวเพื่อว่าจะไปสื่อสารกับเด็กจะไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเด็กว่าเขามีความรู้เขามีความถนัดเรื่องอะไรเพราะนั้นครูแนวจะต้องไปแนะนำเด็กทุกคนว่าเมื่อหนูมีความถนัดเรื่องนี้หนูน่าจะไปต่อยอดเรื่องนี้ไปสายงานอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียนก็จะต้องมีความหลากหลายหนึ่งเพื่อว่าให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองกีฬาดนตรีศิลปะทุกโรงเรียนที่ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมได้ไปให้กำลังใจกับท่านพี่น้องเพื่อนครูท่านผู้บริหารทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมเหล่านี้อยู่แล้วกิจกรรมชมรมกิจกรรมชุมนุมกีฬาก็มีหลากหลายมีหลากหลายนะเพราะว่าโรงเรียนเรามีศักยภาพน
1: ะ
0: มีศักยภาพมีความพร้อมคุณครูเราก็มีครูพละก็โรงละ4-5 คนก็มีก็เยอะ
1: ค
0: ุณครูดนตรีครูศิลปะด้วยต่างๆคือหนึ่งความพร้อมของมัธยมก็จะแตกต่างจากประถมค่อนข้างจะมากครูมีความพร้อมครูตรงวิชาเอกเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดของเราจัดอยู่แล้วเพื่อหนึ่งให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองให้มีเวทีให้เขาได้แสดงออกใครชอบกีฬาก็ไปเล่นกีฬาลองดูที่หนูไปเล่นแล้วหนูชอบไหมใครชอบดนตรีชอบศิลปะก็มีเวทีให้เด็กเพราะนั้นเป็นเวทีในส่วนของโรงเรียนซึ่งเราให้นโยบายไปส่วนที่สองก็นำเรียนเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเรามีแนวทางเมื่อวานนี้เป็นโอกาสอันดีครับน้องหาว่าผมมีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานก็ได้พูดคุยนำเรียนท่านว่าเราอยากจะมีกิจกรรมลักษณะของซิมโพเซียมทางวิชาการตรงนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงงานวิชาการจากทุกหน่วยงานนะครับที่จัดการศึกษาที่จัดการศึกษาไปแสดงศักยภาพหนึ่งไปเป็นลักษณะของการโชว์เคสสองก็คือเป็นการช็อปทางวิชาการว่าเนี่ยหลังจากที่เด็กนักเรียนเราอาจจะไม่เฉพาะของเรานะเพราะว่าเด็กม.3อยู่โรงเรียนขยายโอกาสของประถมก็มีเพราะนั้นเด็กม.3ที่เขาไปช็อปไปดูว่ากิจกรรมตรงนี้ชอบไหมตรงกับ
1: ความต้องการเขาไหมหรือว่าความสามารถของตัวเอง
0: ความสนใจเขาไหมเขาจะมีโอกาสได้ไปชอบเพราะนั้นโครงการลักษณะนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าผมได้นำเรียนท่านเป็นเบื้องต้นส่วนที่เราทำอยู่แล้วก็คือทุกปีเราจะมีกิจกรรมลักษณะของมหกรรมทางวิชาการซึ่งปีนี้เราก็จะทำนะครับก็จะจัดถ้าตามไทม์ไลน์ก็จะประมาณเดือนสิงหาคม นะครับก็จะมีกิจกรรมตรงนี
1: ้
0: ให้เด็กมาแสดงออก
1: มาแสดงออก
0: ครับใช่ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการจัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการที่แบบว่ารวบรวมแสดงชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของบทบาทแล้วก็ภารกิจแล้วก็ในส่วนของความรู้ต่างๆนะคะที่ทางด้านของสพม.นะคะในเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
3: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเราร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

0: ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องเรื่องของการศึกษานะคะหรือว่าในส่วนของการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมนะคะเยาวชนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันค่ะหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงโลกปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยรวมไปถึงคุณภาพชีวิตในโรงเรียนกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะท่านผอ.คะในส่วนของมาตรการการดูแลความปลอดภัยของน้องๆทั้ง3สถานที่ศึกษาเนี่ย3จังหวัดเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
1: ก็เรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับข้อที่4เพราะนั้นพวกเราก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยในสังกัดตามที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นก็คือว่า30,000คนเศษเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องปลอดภัยโดยเฉพาะสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะนั้นถือว่าเป็นนโยบายสำคัญเวลาที่ผมลงหนึ่งประชุมผู้บริหารก็ดีลงพื้นที่โรงเรียนทุกโรงเรียนผมก็จะเน้นย้ำกับท่านผู้บริหารกับพี่น้องเพื่อนครูในประเด็นนี้เป็นหลักน
0: ะ
1: หนึ่งก็คือว่าความปลอดภัยมันจะมาจากสองส่วนหนึ่งส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือขณะที่เด็กเดินทางมาโรงเรียนเด็กเดินทางมาโรงเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับใน3จังหวัดของพวกเราส่วนหนึ่งก็จะผู้ปกครองมาส่งก็มีบ้างส่วนใหญ่แล้วเด็กโตเนี่ยจะนำขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองหรือมีรถรับส่งมาในพื้นที่ที่ไกลๆหน่อยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ก็ความปลอดภัยอันนี้เป็นความปลอดภัยนอกโรงเรียนเพราะนั้นเราก็เน้นย้ำว่าเด็กนักเรียนพวกเราทุกคนให้สวมหมวกกันน็อก 100% นะครับหนึ่งในประเด็นความปลอดภัยเรื่องนี้การเดินทางไปทั้งกลับโรงเรียนส่วนที่สองความปลอดภัยในโรงเรียนขณะที่เด็กอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย 100% ซึ่งถ้าว่าภัยจริงๆหลายคนจะนึกถึงเฉพาะว่าภัยที่เป็นอุบัติเหตุจริงๆภัยตามกลุ่มภัยที่สปท.เรากำหนดจะมีอยู่4กลุ่มนะครับมีทั้งเรื่องความรุนแรงจากการกระทำของมนุษย์ก็ดีเรื่องละเมิดสิทธิก็ดีเรื่องอุบัติเหตุก็ดีเรื่องบูลลี่ทางจิตใจก็ดีอันนี้ถือว่าเป็น
0: ภัยต่างๆเลย
1: ของ4กลุ่มภัยเพราะนั้นเราก็จะเน้นย้ำเป็นพิเศษ1โรงเรียนจะต้องมีมาตรการดูแลอาคารสถานที่ฟืนไฟน้ำรั่วไฟรั่วตรงไหนจุดเสี่ยงจุดอับตรงไหนห้องน้ำห้องส้วมอะไรต่างๆจะต้องท่านผู้บริหารจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในส่วนนี้คือจะต้องปลอดภัยทุกคนสองก็คือภัยที่ผมได้นำเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่เด็กของเพื่อนๆของเขานั่นนะคุณครูจะต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษภัยจากโรควิตกจริตโรคเครียดโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้อย่าลืมว่าเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นภัยพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เร็วมากนะครับจะว่าไปแล้วในเขตพื้นที่พวกเราก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่อาจจะไม่มากก็นำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ปกครองทางบ้านนะครับของเขตพื้นที่เราก็มีภัยจากอุบัติเหตุก็มีภัยจากโรคซึมเศร้าอ่ะนะของเด็กก็มีครับที่รายงานเข้ามาก็มีเพราะนั้นถ้าเกิดภัยที่ไม่หนักหนาสาหัสจริงๆก็จะมอบหมายให้ทางโรงเรียนก็ดูแลซึ่งโรงเรียนก็จะมีครูแนะแนวหรือครูจิตวิทยาภายในโรงเรียนอยู่แล้ว
0: มี
1: อยู่แล้วแต่ถ้าเคสใดก็ตามที่เป็นเคสที่หนักจริงๆผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาเป็นนักจิตวิทยาโดยตรงของสำนักงานเขตลงพื้นที่โดยด่วนให้ผู้รับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ท่านรองลงพื้นที่หรือภัยที่เป็นเกี่ยวกับสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กที่ได้รับผลกระทบทางด้านสวัสดิภาพทางจิตใจผมก็จะลงพื้นที่เองโดยตรงลักษณะนี้คือเราให้ความสำคัญกับลูกๆนักเรียนพวกเราที่พ่อแม่ผู้ปกครองฝากความหวังนะครับที่นำเด็กมาอยู่ในรั้วโรงเรียนตลอดช่วงกลางวันหรือเสาร์อาทิตย์อะไรก็ตามทุกคนจะต้องปลอดภัยจากภัยทั้ง4กลุ่มหนึ่งในนโยบายตรงนั้นก็คือทางสปท.เขากำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งความปลอดภัยมีโครงการ ซึ่งจะเอากิจกรรมมาทำเรียกว่ากิจกรรม SPS Safety Promotion School เพราะนั้นกิจกรรมตรงนี้ผมก็จะปลูกผมทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพวกเราจะต้องเอาแนวทางของ SPS ไปดำเนินการซึ่งในวันที่5นี้ผมจะทำ MOU กับทุกภาคส่วนนะครับไม่เฉพาะโรงเรียนเรานะ
0: มีหน่วยงานอะไร
1: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพม.ก็ดีดูแลเรื่องสวัสดิการสุขภาพของเด็กทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีดูแลเรื่องความปลอดภัยทางจราจรทางถนนเจ้าหน้าที่ทางปภก็ดีให้มาทำเรื่องของการฝึกเรื่องของ CPR เรื่องของช่วยเด็กจมน้ำช่วยเหลืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีหลายหน่วยงานที่เราจะเชิญมาทำ MOU น่าจะประมาณ15หน่วยงานนะ
0: 15หน่วยงาน
1: 15หน่วยงานผมจำไม่ผิดทั้ง3จังหวัดเลยนะครับเราจะทำร่วมกันเสร็จแล้วเมื่อเกิดเหตุปั๊บผมให้ทางผู้รับผิดชอบเขาไปทำแอปตัวหนึ่งน้องแฮก็ขอเพิ่มเติมในส่วนนี้เลยนะครับในเวลาที่เหลือว่าแอปตัวนี้ก็คือเป็นแอปในการรายงานเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือปัญหาก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อเด็กเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นของพื้นที่เรามันอยู่ห่างไกลจากพังงาเราไประนอง200กิโลนะเพราะนั้นวิธีการเร็วที่สุดก็คือรายงานผ่านแอปรายงานผ่านแอปผมให้ผู้รับผิดชอบเขาไปทำว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บสมมติโรงเรียนห่างไกลของเราที่สุดนะที่โรงเรียนปากจันทร์วิทยาอยู่ที่ระนองถ้าเดินทางจากนี้ไปก็ประมาณเกือบ300กิโล
0: มันจะช้าม
1: ันไม่ทันการเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ปั๊บประมาณไม่เกิน5นาทีผมในฐานะผู้เขตก็ดีท่านรองผู้เขตผู้รับผิดชอบในเอเรียหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมเจ้าหน้าที่นักจิตจะต้องรู้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีเราจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการเพราะนั้นตอนนี้ผมกำลังให้เจ้าหน้าที่เขาพัฒนาถ้าได้ตัวนี้มาปั๊บก็เกิดเหตุการณ์มาปั๊บผมก็จะให้เขาจัดเป็นเลเวลลำดับความสำคัญถ้าสีเหลืองก็ถือว่ายังไม่หนักนะยังไม่หนักก็ประมาณปานกลางอาจจะให้ท่านรองลงไปให้พ่อกลุ่มส่งเสริมลงไปถ้าเป็นสีแดงผมกำหนดว่าเป็นสีแดงสีแดงและเลือดก็หนักหน่อยให้ท่านลองลงไปแต่ถ้าเป็นสีแดงเข้มผมจะลงไปเองก็หนึ่งก็สันนิษฐานได้ว่ามันจะต้องเป็นเกิดเหตุกับสวัสดิการสวัสดิภาพของเด็กนะครับเด็กล่วงละเมิดทางเพศเด็กอะไรต่างๆพวกนี้นะเราจะลงด้วยตนเองภายในเวลาไม่เกิน5นาทีเราต้องรู
0: ้
1: อันนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงานเขตให้ความสำคัญเพราะนั้นก็นำเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ปกครองนะครับลูกๆบุตรหลานท่านที่มาเรียนในโรงเรียนในสังกัดพวกเราทั้ง27โรงเรียนนะครับใน3จังหวัดผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษเน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องของยาบ้ายาบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับมันก็มีประปรายแต่ก็ให้นโยบายทางโรงเรียนเขาได้ตรวจค้นได้สุ่มตรวจนะครับถ้ามีอะไรต่างๆเราป้องกันก่อนผมถือว่าให้นโยบายในการป้องกันก่อนเราป้องกันดีที่สุดแล้วนะครับเหตุมันจะเกิดแล้วก็ค่อยแก้ไขกันไปเพราะนั้นก็เป็นนโยบายหลักตัวหนึ่งก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองพวกเราได้มีความสบายใจนะครับที่นำบุตรหลานมาในเข้าโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่การจัดการเรียนการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดพวกเราทั้ง27โรงเรียนครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายรวมไปถึงในส่วนของการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นผ่านโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องๆเยาวชนรวมไปถึงบุคลากรนั้นก็คือตัวแกนหลักที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนแล้วมีความสุขเรียนแล้วแบบไม่เครียดรวมไปถึงมาตรการเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านผอ.คะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ปกครองรวมไปถึงพี่น้องประชาชนคะ
1: ครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็เรียนว่าสพม.พังงาภูเก็ตระนองเรานะครับเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนทั้ง27โรงเรียนทั้ง3จังหวัดนะครับเพราะนั้นมีสิ่งหนึ่งประการใดที่พี่น้องโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับก็สามารถแจ้งนะครับแจ้งมาทางส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทางสพม.เอง ซึ่งสพม.เองเรามีช่องทางในการสื่อสารนะครับในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นเพจของทางสพม.นะครับหรือท่านข้องใจเร่งด่วนนะมีปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้ทางสพม.เราได้แก้ไขนะครับภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อจำกัดนะครับก็ได้เรียนเชิญเราก็ไม่ปิดกั้นน
0: ะ
1: ไม่ปิดกั้นพร้อมที่จะให้การดูแลลูกๆนักเรียนพวกเราทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติเพราะนั้นท่านมีปัญหามีประเด็นไหนที่ไม่สบายใจทางสพม.เราก็จะมีคำตอบให้กับทุกคำถามนะครับแต่อาจจะไม่ตรงใจมากนักเพราะว่ามันอาจจะติดเรื่องของระเบียบติดกฎหมายอะไรต่างๆก็มาพูดคุยกันได้เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าขณะที่ลูกๆนักเรียนพวกเรามาอยู่ที่ในสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดเรื่องความปลอดภัยตามที่ผมได้เรียนผมก็ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับว่าให้พี่น้องพวกเราได้สบายใจนะครับว่าขณะที่เขามาอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะดูแลลูกหลานพี่น้องพวกเราอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับแต่อย่าลืมว่าโรงเรียนพวกเรารับเด็กแค่เด็กมาอยู่กับเราแค่8ชั่วโมงนะอาจจะบวกลบอาจจะไม่เกิน10ชั่วโมงที่เหลือไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรต่างๆนะช่วงกลางค่ำกลางคืนเด็กก็จะอยู่กับผู้ปกครองเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะรบกวนทางผู้ปกครองนะครับได้เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลเพราะว่าเด็กพวกเราเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กกลุ่มที่เขากำลังอยากรู้อยากลองอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งเสพติดนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องเด็กแว้นเด็กอะไรต่างๆก็นั้นก็เป็นภาระหน้าที่อันนึงที่ต้องรบกวนทางท่านผู้ปกครองได้ดูแลเอาใจใส่ช่วยกันลำพังเฉพาะพี่น้องเพื่อนครูเราที่ดูแลเด็กในโรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นเราก็ถือว่าเราทำงานร่วมกันนะครับเคียงบ่าเคียงไหลร่วมกันถ้ามาอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดขณะเดียวกันที่เด็กไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนกลับไปอยู่ที่บ้านก็รบกวนท่านผู้ปกครองนะครับให้เอาใจใส่ช่วยกันเพื่อเราจะได้ส่งต่อนะครับทรัพยากรของชาติของพวกเราให้เขามีอนาคตที่สดใสต่อไปครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าครบจบเลยนะคะในเรื่องของแนวทางต่างๆรวมไปถึงมาตรการความปลอดภัยแล้วก็นโยบายต่างๆในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะในวันนี้ค่ะทางด้านของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบพระคุณนะคะทางด้านของผอ.นะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของบทบาทภารกิจต่างๆรวมไปถึงแนวทางในเรื่องที่จะทำให้น้องๆเยาวชนทั้ง3จังหวัดนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็ระนองเนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีเติมศักยภาพในส่วนขององค์ความรู้ต่างๆน่ะนำไปต่อยอดในหลากหลายด้านค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะเพราะว่าน้องฮาดูเวลาแล้วเนี่ย 8:54 นาทีนะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะรวมไปถึงต้องขอบพระคุณทางด้านของผอ.กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฮาพร้อมด้วยท่านผอ.นะคะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาเปิ้นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรง
7: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ยังมีช่องทางการเจรจาไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแต่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยเห็นว่าควรใช้การเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนนายสิงห์ศักดิ์กล่าวขอบคุณจีนที่แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาและยืนยันวางตัวเป็นกลางโดยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องหารือกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังมีความบางส่วนปัญหาธุรกิจจีนสีเทาและกรณีการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายสิงห์ศักดิ์ยืนยันว่าไทยสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายจีนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1 บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569ลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาและยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน
9: นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่าการปรับมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้หลักส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนอกจากนี้ยังปรับการคำนวณสิทธิประโยชน์หลังส่งเงินสมทบครบ180เดือนจากเดิมคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิ์แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีและผู้ที่เปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นมาตรา39จะยังนำฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณร่วมด้วยทำให้สิทธิเงินบำนาญไม่ลดลงสำนักงานประกันสังคมยังทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575มาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ความรู้ความจริงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดา

สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของอนามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังสำหรับในช่วงเวลา 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฟังอนามันเลยค่ะในเช้านี้เช้าวันอังคารที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะที่รับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยค่ะวันนี้อภิสราคงมณีนะคะพร้อมด้วยคุณธนวัฒน์สุขดาษนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา10:00 นกันเลยค่ะค่ะขณะนี้9:16 นเรามาดูรายงานอากาศนะคะข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างระนองฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็จากการสรุปนะคะฝนเมื่อวานของระนองก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่สำหรับฝน6ชั่วโมงเมื่อวานในช่วงเช้านะคะก็ไม่มีฝนตกนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ต้องติดตามรายงานอากาศในพื้นที่ของท่านด้วยนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดที่ท่านอยู่รวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเมื่อวานระนองไม่มีฝนตกนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับวันนี้ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด

0: ลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรามาดูในพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันบ้างดูซิว่าจะมีฝนหรือเปล่า20ถึง26กรกฎาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมไปถึงด้านตะวันตกของภาคกลางด้วยค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วง20ถึง26กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางได้ระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะว่าตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะคะวันที่19กรกฎาคมจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.3 เขามีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมากันท่านผู้ฟังและอีกเหตุการณ์หนึ่งขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ลาวนะคะแล้วทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะที่เราก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดและเรามาดูสักนิดหนึ่งในพื้นที่ของเราโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของคลื่นลมภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะท่านผู้ฟังขาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยตอนนี้ก็มีการเตือนนะคะว่าให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะได้ทราบในภาพรวมของประเทศแล้วก็ได้ทราบในภาพรวมของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยรายงานอากาศก็หยิบมาเสิร์ฟกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้กับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวขอพักนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงถัดไปค่ะจะพาไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: Cafe con Nata.
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้เราลงในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่กันก่อนเลยนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นางสาวจอมขวัญนครไทยสงฆ์นะคะก็ได้ยินดีนะคะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแอะคว้ารางวัลดีเด่นระดับภาคด้วยผลงานนวัตกรรมบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ2569ค่ะและสำหรับการได้รับรางวัลครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งยกระดับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยท่านอาจารย์นะคะหรือว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแอะนายนุกูลการดีนะคะก็ได้มีการเชื่อมโยงการบริหารการจัดการการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจค่ะรวมไปถึงสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งในโครงการ Innovation for Thai Education ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการขับเคลื่อนนะคะโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค6ค่ะดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่กันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของมิติต่างๆนะคะในการพัฒนาคุณภาพศึกษาใน5ด้านด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตการแนะแนวทางสำหรับผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติจริงและ soft skill การแก้ปัญหาสุขภาพ4มิติและรวมไปถึงด้านการส่งเสริมการจัดทำธนาคารหน่วยกิจกันด้วยนะคะเราไปกันที่พังงาค่ะวัฒนธรรมจังหวัดพังงานำคณะเปิดบ้านคุณธรรมชมแชร์เชียร์เสริมพลังเครือข่ายคุณธรรมปี2569สู่ความยั่งยืนนะคะนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาได้นำคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่จัด กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการติดตามเสริมพลังและเปิดบ้านคุณธรรมชมแชร์เชียร์ขององค์การประกาศเจตนารมณ์ทางสังคมจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นโครงการเสริมกลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพังงาประจำปี2569นะคะก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของหน่วยงานและเป็นชุมชนต้นแบบกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อที่ต้องการจะยกระดับการสร้างคุณธรรมในจังหวัดพังงาได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็ทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมนะคะเช่นที่โรงเรียนบ้านตากแดดโรงเรียนเทคนิคพังงาโรงเรียนขออภัยค่ะโรงพยาบาลพังงาโรงเรียนตันบิยะอิสลามิยะและชุมชนคุณธรรมบ้านคลองบ่อกันด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานภูเก็ตวิทยาลัยแฟร์ครั้งที่1เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนยกระดับการศึกษาสู่การเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะก็ได้จัดขึ้นนะคะที่เวทีกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยนายอัครนันท์การกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดงานนี้นะคะภูเก็ตวิทยาลัยแฟร์ครั้งที่1ค่ะสำหรับการจัดขึ้นนะคะโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายก็ได้จัดนะคะระหว่างวันที่18ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะภายในงานมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะคะมีการประกวดร้องเพลงการแข่งขันโต้คารมนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนการแสดงดนตรีของศิลปินและวงดนตรีชื่อดังทุกค่ำคืนแล้วก็ยัง ็มีเครื่องเล่นบอร์ดเกมและกิจกรรมนันทนาการสำหรับทุกวัยมีกิจกรรมอาหารขออภัยค่ะร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าจำนวนมากเพื่อให้ที่ผู้เข้าชมนะคะเข้าไปชิมช็อปเที่ยวชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนเยาวชนกันด้วยปิดท้ายกันที่ระนองนะคะมีโครงการสร้างความสัมพันธ์ชาวไทยและเมียนมาผ่านกิจกรรมกีฬาเชื่อมมิตรภาพชายแดนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้จัดกันเมื่อวานนะคะที่สนามฟุตบอล PJ ฟุตบอลคลับตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะโดยนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะก็ได้จัดที่อำเภอเมืองระนองนะคะแล้วก็อำเภอเมืองระนองได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาค่ะโดยมีนางรมิดาเรียงเงินปรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวมทั้งชาวไทยชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายอำเภอเมืองระนองนายสมควรปล้องอ่อนท่านก็บอกว่าโครงการที่จัดขึ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬานะคะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อในการสร้างมิตรภาพความสามัคคีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะอันจะนำมาซึ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือในระดับพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนกันด้วยค่ะก็เป็นข่าวสารในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะหยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของอันนามันวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันกับช่วงเปิดอกถกประเด็นค่ะ
0: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร

0: ใหญ่ซ่าตอนเล่นไดมอนด์เดี๋ยวหนูคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
4: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช่แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
6: เปิดอกถกประเด็น
7: เขานำท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเปิดอกถกประเด็นค่ะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มไลฟ์สดทางเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มีแขกรับเชิญนะคะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ในเรื่องของบรรยากาศของระนองคึกคักทีเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันขอแนะนำแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณสุรพันธ์ณแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณอภิสราพงมณีนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังทางบ้านด้วยนะครับ
7: ค่ะนะคะวันนี้เราเปิดเรื่องนี้ก็มีเรื่องของวัฒนธรรมในหลายเรื่องในของจังหวัดอื่นๆกันด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็สิ่งที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของเคบายาในเรื่องมีในหลายบริบททีเดียวนะคะถ้าว่าท่านได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดก็จะได้ทราบกันก็อยากจะให้คุณชุลพันธ์ได้พูดถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกันสักนิดหนึ่งวันนี้ก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังค่ะ อดรอสักนิดหนึ่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงนี้นะคะในเรื่องบทบาทภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองค่ะ
8: ครับก็ในเรื่องของภารกิจนะครับบทบาทของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะครับก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะครับทุกแขนงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับอย่างเช่นเรื่องของงานด้านศาสนานะครับทุกศาสนานะครับศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกนะครับก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานด้านศิลปะนะครับที่ยกตัวอย่างครับอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านจิตรกรรมนะครับงานวรรณกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานการออกแบบต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับงานของเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนะครับงานเทศกาลต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานด้วยเช่นกันนะครับก็ในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างหรือว่างานที่กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมนะครับที่จะต้องการมุ่งเน้นมุ่งหวังนะครับที่จะให้เกิดขึ้นกับชุมชนนะครับแล้วก็สังคมนะครับรวมถึงตัวบุคคลด้วยนะครับก็มีการดำเนินงานเกี่ยวกับตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะครับซึ่งก็ในส่วนนี้นะครับกิจกรรมที่เรียกว่ารองรับในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็จะกำหนดให้มีการคัดเลือกชุมชนองค์กรอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดคุณธรรมโดดเด่นนะครับรวมไปถึงการคัดเลือกคนดี4จังหวัดนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็กำหนดดำเนินงานที่จะพิจ

0: พิจารณาคัดเลือกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้เรียกว่ามีการสรรหานะครับชุมชนต่างๆครับที่อยู่ในจังหวัดระนองนะครับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าสถานศึกษานะครับเพื่อที่จะยกย่องเป็นชุมชนต้นแบบองค์กรต้นแบบแล้วก็รวมถึงอำเภอคุณธรรมด้วยนะครับที่จะพิจารณานะครับคัดเลือกดูตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของสำนักงานนะครับแล้วก็อยากจะเรียนกับคุณอภิสราอีกประเด็นนึงนะครับในเรื่องของนอกจากการดำเนินงานโดยปกติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับก็มติครม.ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็จะไปควบรวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับซึ่งกำหนดดำเนินการเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็จากที่เราเรียกกันว่ากระทรวงวัฒนธรรมต่อไปก็จะเรียกกันว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับส่วนสำนักงานหรือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวนะครับก็จะคือพอมารวมแล้วเนี่ยครับก็จะเกิดเป็นกระทรวงใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่ากระทรวงกีฬานั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการที่จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของคือทางรัฐบาลได้เล็งเห็นแล้วครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เกี่ยวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศของเรานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมหรือว่าบทบาทภารกิจของกระทรวงแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆที่จะดำเนินการให้เสร็จในเร็ววันนี้ครับ
1: ค่ะก็เราได้ทราบภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะรวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนี่ก็มีภารกิจมากมายทีเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องติดตามในช่วงปลายปีนะคะในการควบรวมกระทรวงนะคะสองกระทรวงเข้าด้วยกันนะคะตามที่คุณสุรพันธ์ณแก้วได้บอกไว้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงตอนนี้กำลังขับเคลื่อนกันอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะในการเริ่มกันนะคะนี่คือเรื่องของการเชิญชวนประชาชนร่วมโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองนะคะก็อยากจะให้ได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปสักนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการนะคะการนำเอารสชาติที่หายไปนี่กลับขึ้นมาตรงนี้ค่ะ
0: ครับโครงการนี้นะครับเราเรียกติดปากว่าโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้แนวคิดรสชาติที่หายไปนะครับมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับว่า The Lost Taste นะครับของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีแนวคิดสำคัญนะครับในการที่จะค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูอาหารถิ่นซึ่งเรียกว่าของดีที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่อยู่ในแต่ละชุมชนหรือตำบลหรือหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญควรที่จะได้รับการส่งเสริมนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยนะครับอาหารมีความสำคัญต่อมนุษย์ครับบางครั้งเรามองเพียงว่าอาหารสำคัญต่อเป็นแค่เพียงการบริโภคแต่จริงๆแล้วอาหารนั้นมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับสิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงไปเรื่องของสุขภาพนะครับการเจริญเติบโตนะครับของร่างกายเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจก็ตามครับอาหารก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับเพราะว่าอาหารในบางเมนูบางรายการหรือว่าทุกเมนูด้วยซ้ำไปครับเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรนะครับด้านการประมงการแปรรูปนะครับแล้วก็อาหารยังเชื่อมโยงไปในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของร้านอาหารนะครับอุตสาหกรรมอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและยิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับอาหารก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าเรียกว่าส่วนหนึ่งนะครับของการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับหรือว่าอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องของภูมิปัญญานะครับประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าวิถีชีวิตนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิปัญญาอย่างเช่นการเลือกวัตถุดิบนะครับการถนอมอาหารหรือว่าเทคนิคการปรุงนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับอาหารที่เราทานกันมาเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเข้ามานะครับอิทธิพลอาหารที่มาจากต่างประเทศนะครับอาหารจีนอาหารเวียดนามอะไรต่างๆที่คนไทยเราทานกันอยู่เนี่ยเราก็ประยุกต์ออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ามีการค้าขายกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญอย่างหนึ่งอีกก็คือว่าอาหารเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับอย่างเช่นในงานด้านศาสนางานพิธีกรรมต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับหรือว่างานบุญงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับงานประเพณีนะครับและที่สำคัญสูงสุดเลยครับก็คืออาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอย่างเช่นเราเป็นคนทางภาคใต้อย่างเงี้ยครับเราก็มีอาหารใต้เวลาเราเข้าไปในอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับเราก็นำเอาอาหารที่เป็นอัตลักษณ์การรับประทานอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะบ่งบอกนะครับนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเข้าไปในรายละเอียดของการดำเนินงานของจังหวัดนะครับว่าเราได้เตรียมการหรือว่าคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับโครงการนี้ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีปฏิทินนะครับตั้งแต่มกราหรือว่ากุมภามาแล้วนะครับก็ถ้าย้อนหลังกลับไปนิดนึงเท้าความปีนี้เป็นปีที่4ครับนะครับเป็นปีที่4เราเริ่มมาตั้งแต่ปี66นะครับ2566 67 68นะครับแล้วก็ปีนี้2569คือปีที่4นะครับเป้าหมายสำคัญก็คืออย่างที่นำเรียนในตอนต้นนะครับเราต้องการที่จะค้นหานะครับคำว่ารสชาติที่หายไปหรือว่าเกือบจะหายไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นการค้นหานั่นเองเพราะว่าเรื่องของอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอดนะครับให้ทางร้านอาหารเนี่ยปรุงแล้วก็จำหน่ายนะครับแล้วก็จะได้มีการส่งเสริมด้วยแล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับว่าเรื่องของอาหารก็เกี่ยวโยงไปในเรื่องของวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาถ้าเราสังเกตเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเราเองที่เป็นนักท่องเที่ยวเวลาเราเดินทางไปที่อื่นเนี่ยนะครับเราก็จะถามหาถึงจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ว่าเขามีอาหารอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเหมือนกับเมนูที่ขึ้นชื่อของแต่ละที่แต่ละถิ่นนะครับก็ตรงนี้ครับเป็นการตอบสนองในเรื่องเหล่านี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารในพื้นถิ่นกันด้วยนะคะเพราะบางอย่างนี้ก็กำลังจะเลือนหายนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนี้ก็ได้มีการตามหารสชาติเหล่านี้แล้วก็มาร่วมกันโหวตในแต่ละปี2566 2567 2568นี่เรามีเมนูอะไรบ้างที่ได้รับการคัดเลือกกันแล้วแต่แน่นอนเลยมี1เมนูที่มาระนองแล้วนี่จะต้องถามหานั่นคือก๊กซิมบี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะในเรื่องของมีเมนูอะไรบ้างคะ
0: ครับมีครับปี2566ขออนุญาตย้อนหลังไปนะครับปี66เนี่ยจังหวัดระนองคัดเลือกก๊กซิมบี้นะครับให้เป็นเมนูของจังหวัดนะครับอันนี้มาจากร้านตีนคาเฟ่นะครับจริงๆก็สามารถหารับประทานได้โดยทั่วไปนะครับแต่ที่พูดถึงกล่าวอ้างถึงร้านเนี่ยนะครับก็คือเราจะเปิดโอกาสให้ทางร้านผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเสนอรายการเมนูเข้ามาให้ทางจังหวัดเนี่ยได้คัดเลือกนะครับจากนั้นในปี67นะครับก็ได้เมนูปลาหลุมพุกต้มเค็มนะครับอันนี้เสนอโดยร้านคุณลิ้นนะครับอันนี้เสนอเข้ามานะครับส่วนปีที่แล้วนะครับปี68ก็เป็นเยาเยสูตรดั้งเดิมนะครับโดยร้าน J&T นะครับก็ปี68ในส่วนของปีนี้
1: ปี2569นี่เรากำลังมาช่วยกันเลือก
0: ครับใช่ครับ
1: เรากำลังมาช่วยกันเลือกแล้วก็ในตอนนี้ทราบมาแล้วว่าเลือกมาแล้ว3เมนูที่กำลังให้ชาวระนองได้โหวตกันนะคะแล้วก็กว่าจะมาเป็น3เมนูนะคะมีเมนูอะไรบ้างที่ผ่านเข้ารอบตรงนี้กันนะคะ
0: ครับในปี2569นะครับปีนี้ก็มีเสนอเข้ามาก็มีแกงส้ม ไหลบอนปลาจิ้งจั่งนะครับมาจากชุมชนหาดส้มแป้นนะครับครับมีขนมอาโป้งนะครับมาจากชุมชนเหงานะครับมีลอกอยอกนะครับขนมหวานก็จะมีนอกจากนี้ยังมีบี้ไทบักนะครับที่เป็นขนมหวานนะครับ
1: แล้
0: วก
1: ็
0: ใช่ครับแล้วก็มีฮกเกี้ยนนะครับส่วนเมนูที่ได้รับการคัดเลือกนะครับนะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่เสนอเข้ามาทีนี้จะขอนำเสนอที่ผ่านเข้ารอบมาเหลือ3เมนูสุดท้ายนะครับ
1: ที่จะให้เราได้ร่วมโหวตกัน
0: ใช่ครับ
1: เลือกนะคะ
0: ใช่ครับที่จะเปิดโหวตนะครับก็จะมีเมนูแรกนะครับเป็นชุนเปี๊ยะนะครับก็นำเสนอโดยตินคาเฟ่นะครับชุนเปี๊ยะก็ลักษณะคล้ายๆกับปอเปี๊ยะนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นไส้นะครับผมขออนุญาตนำเสนอนิดนึงในส่วนของไส้นะครับก็จะนำเอาเนื้อหมูนะครับเอามาสับนะครับมีกันเชียงปูนะครับมีมันแก้วนะครับมีหัวหอมนะครับนำมาปรุงรสแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นำไปห่อนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้พังผืดของหมูนะครับแล้วก็ห่อแล้วก็นำไปทอดนะครับจากนั้นก็นำมารับประทานกับน้ำจิ้มนะครับก็มีโอกาสได้ชิมแล้วนะครับก็อร่อยนะครับอร่อยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็จำได้ว่าตอนมาละนองวันแรกเลยได้ชิมชุนเปี๊ยะนี่ประทับใจจนถึงวันนี้เลยนะคะแล้วก็เมนูที่สองล่ะคะคุณสุรพันธ์
0: เมนูที่สองคือฮู้เกี่ยมถึงนะครับนี้เป็นชื่อภาษาจีนนะครับฮู้นั้นแปลว่าปลานะครับส่วนคำว่าเกี่ยมนั้นแปลว่าเค็ม
1: ค่ะ
0: ครับส่วนคำว่าถึงนั้นแปลว่าน้ำซุปถ้าพูดรวมก็คือเป็นซุปกระดูกปลาเค็มนั่นเอง
1: คร
0: ับอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการใส่ใจสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเมนูนี้นะครับเป็นที่สะดุดตาหรือว่าสะดุดลิ้นของกรรมการในวันนั้นเลยที่คัดเลือกเมนูนี้เข้ามานะครับนะครับขออนุญาตไปเมนูที่3นะครับเมนูที่3นั้นแกงปลาจาดโทษครับแกงอาจาดปลาย่างนะครับอันนี้มาจากชุมชนบางริ้นนะครับก็ลักษณะก็อันนี้ไม่ใช่อาจาดที่ใช้กินกับหมูสเต๊ะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นชื่อเฉพาะของจังหวัดระนองด้วยเช่นกันแกงอาจาดนั้นจะเป็นแกงที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับโดยจะนำเอาผักชนิดต่างๆนะครับเข้ามาทำเป็นปรุงเป็นแกงนะครับก็จะมีแตงกวามีมะเขือยาวนะครับมีผักบุ้งนะครับหน่อไม้ถั่วงอกแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับเอามาแกงกับก็จะมีเครื่องแกงที่จะโขลกโดยเรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะของจังหวัดระนองด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำกะทินะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยคือจะเน้นความเปรี้ยวความหวานนะครับก็จะใส่น้ำกะทิแล้วก็จะมีมะขามเปียกนะครับแล้วก็ถั่วลิสงนะครับจากนั้นเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็รับประทานกับปลาย่างนะครับอันนี้ก็อร่อยเช่นกันนะครับ
1: คือว่าจะทำอาจาดนี้สำหรับตรงนี้แล้วก็จะทานคู่กับปลาย่าง
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็ถือว่าพอพูดไปนี่เริ่มหิวแล้วแน่นอน
0: ใช่คร
1: ับแล้วพูดสามเมนูตรงนี้นะคะ คือจริงๆนี่รสชาติที่หายไปนี่อภิสราดูนิดนึงในฮู้เกี่ยมถึงใช่ไหมฮะถูก
0: ฮู้เกี่ยมถึง
1: หูเกี่ยมถึงนะคะ คือจริงๆแล้วนี่ในเมนูนี้เขาจะซ่อนอะไรไว้อย่างหนึ่งนะคะในความเป็นระนองนั่นคือซีอิ๊วตานกแก้ว
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะเขาจะซ่อนตรงนี้ไว้
0: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะว่าอาหารระนองนี่จะต้องมีซีอิ๊วยี่ห้อนี้นะคะถึงจะเป็นอาหารระนองดั้งเดิม
0: ครับ
1: นะคะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวระนองโดยแท้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนที่อภิสราเคยบอกท่านผู้ฟังว่าซาลาเปาทับหลีระนองซาลาเปาทับหลีนี่ของระนองนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะจะซ่อนซีอิ๊วขาวนกแก้วไว้ด้วยของแท้ต้องใช้ซีอิ๊วยี่ห้อนี้ถึงจะเป็นความเป็นระนองกันเอาละค่ะก็ออกนอกเรื่องนิดนึงนะคะเพราะว่าเราคุยถึงเรื่อง3เมนูที่ได้มีการคัดเลือกกันแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณสุรพันธ์ได้เชิญชวนสักนิดนึงจะเริ่มนะคะเริ่มกันไปแล้วนะคะตั้งแต่17กรกฎาคมในการร่วมโหวตกันจนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะดำเนินการอย่างไรกันบ้างในการโหวตกันตรงนี
0: ้ครับ ตอนนี้นะครับ3เมนูที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้โหวตมาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับก็จะไปสิ้นสุดหรือว่าหมดเขตกันในวันที่31กรกฎาคมหรือว่าวันสิ้นเดือนนะครับเวลาบ่าย 3:00 น.นะครับอันนั้นคือเป็นการโหวตในระบบออนไลน์นะครับท่านผู้สนใจก็เข้าไปในเพจของจริงๆแล้วมันจะลักษณะเป็นเพจลิงก์นะครับการโหวตเนี่ยจะไปขึ้นคะแนนที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ส่วนกลางนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยนะครับก็มี2วิธีครับท่านสามารถที่จะเสิร์ชหาเพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยตรงก็ได้นะครับหรือว่าเสิร์ชเข้ามาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองก็ได้ครับก็เราจะมีลิงก์นะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปก็จะไปพบกับรายละเอียดนะครับตัวนี้ขออนุญาตนำชี้แจงไว้สักนิดนึงนะครับ3เมนูที่ว่าเนี่ยนะครับก็มีสัญลักษณ์นะครับในการโหวตนะครับถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจนะครับกดเลิฟนะครับส่วนถ้าใครชอบหูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างนะครับกดปุ่มว้าวนะครับก็มี3เมนูนะครับกดเลือกนะครับโหวตได้นะครับตามสัญลักษณ์ที่นำเรียนไปนะครับก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์นะครับมี1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าในส่วนของออนไลน์นะครับแต่จริงในความเป็นจริงแล้วบางท่านบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์อาจจะไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับทางสำนักงานก็อำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะรับโหวตนะครับในระบบออฟไลน์นะครับในที่นี้ก็คือใช้ลักษณะเป็นเปเปอร์นะครับทางสำนักงานก็จะได้เหมือนเดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆทั้ง5อำเภอนะครับไปในสถานที่ไปในชุมชนต่างๆภายในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับใครสนใจก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับหรือทางสำนักงานนะครับมีทีมงานออกไปนะครับชอบตรงไหนชอบเมนูไหนก็ติ๊กเมนูนั้นมาแล้วก็เมื่อปิดโหวตแล้วเราก็จะได้นับคะแนนรวมกันทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะประกาศ1เดียวครับที่จะได้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ครับ
1: ค่ะสำหรับการปิดโหวตนี่ถ้าว่าเป็นออนไลน์นี่ภายในเวลา
0: บ่าย 3:00 น.นะครับของวันที่ใช่ครับ15นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคมครับ
1: 31กรกฎาคมแล้วก็สำหรับผู้ที่โหวตนี้ต้องเป็นชาวระนองอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆไม่ได้จำกัดขนาดนั้นครับเพียงแต่ผู้สนใจผู้ที่มีความสนใจก็สามารถโหวตได้บางคนอาจจะเคยชิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับสามารถหาชิมได้ตามรายละเอียดที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีชุมชนต่างๆนะครับในพื้นที่เหงาในพื้นที่หรือว่าทางร้านนะครับร้าน J&T ร้านตินคาเฟ่นะครับหรือว่าในชุมชนของพื้นที่ตำบลบางริ้นตรงนี้นะครับหารับประทานได้นะครับเพราะว่าขออนุญาตนำเรียนว่าโดยตรงว่าบางเมนูเนี่ยเป็นเมนูเฉพาะนะครับทำผลิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะเมื่อมีออเดอร์สั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการจะฟื้นฟูว่าควรที่จะได้มีการผลิตหรือว่าจำหน่ายไปยังพื้นที่อื่นด้วยนะครับ
1: ค่ะและสมมตินะคะว่าตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าโหวตในพื้นที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่อยู่ได้เช่นเดียวกันเพราะตอนนี้ก็มีการเปิดโหวตพร้อมกันทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแต่ถ้าหากว่าเข้าไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนี่เราก็เลือก
0: ใช่ครับ
1: ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ท่านอยู่ตรงนั้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็มาร่วมกันโหวตสักนิดหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการเลือกอาหารแล้วนี่จะทำให้อาหารนี่ก็จะเป็นเมนูเด็ดของจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะตรงนี้การเข้ามาในจังหวัดนี้ยกตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่ากกซิมบี้นี่เราก็เคยนำเสนอตอนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะก็เป็นเมนูเด็ดของระนองนะที่เสิร์ฟให้คณะรัฐมนตรีได้ชิมกันแล้วก็ยังมีหลายเรื่องชุนเปี๊ยะเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแต่ละจังหวัดนี่คือวัฒนธรรมการเลื่อนไหลวัฒนธรรมก็มีอยู่ระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรงนี้รสชาติก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะยังไงก็ดูในจังหวัดที่ท่านอยู่ก็แล้วกันนะคะว่าได้คัดเลือก เมนูนะคะที่จะให้โหวตมีเมนูอะไรกันบ้างแต่ในส่วนของละนองอยากให้คุณสุรพันธ์ได้ย้ำอีกนิดหนึ่งว่ามีเมนูอะไรบ้างคะที่จะให้ร่วมโหวตกันแล้วก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้ยังมีเวลาเหลืออีก1นาทีค่ะ
0: ครับครับขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเมนูที่ให้เปิดโหวตอยู่ตอนนี้นะครับมีชุนเปี๊ยะนะครับมีหูเกี่ยมถึงนะครับแล้วก็แกงปลาจาดโทษครับแกงอาจาดปลาย่างนะครับซึ่งตรงเนี้ยหรือว่าถ้าใครฟังไม่ทันเนี่ยนะครับเมื่อกดเข้าไปในเพจแล้วก็จะมีรีวิวแล้วก็มีคำแนะนำเอาไว้ที่หน้าเพจด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่นำแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับครับ
1: ค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะท่านต้องการที่จะร่วมโหวตนี่ก็ตามขั้นตอนตรงนี้กันเลยคือถ้าว่าท่านบอกว่าจะโหวตแบบออฟไลน์ก็ไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะอยู่กระบี่ก็ไปที่กระบี่ได้ใช่ไหมคะสำน
0: ัก
1: งานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะหรือว่าจะลงคะแนนโหวต ด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมที่กำลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กันอยู่เช่นเดียวกัน
0: ค่
1: ะมาช่วยกันเลือกสักนิดนึงเพราะว่าเวลาก็กำลังจะหมดแล้วนะคะ31กรกฎาคมภายใน15นาฬิกาถ้าว่าโหวตออนไลน์นะคะแล้วก็วันนั้นก็ในโหวตออฟไลน์ก็เช่นเดียวกัน
0: เช่นเดียวกันครับ
1: 31กรกฎาคมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะก็ได้ทราบข้อมูลในภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะว่าได้ขับเคลื่อนอะไรกันบ้างในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันค่ะขอบคุณนายสุรพันธ์นักแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกับเราในช่วงของอนามัยวันนี้กับเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะช่วงถัดไปนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกาพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะส่วนช่วงเวลาของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิชราคงมณีพร้อมด้วยคุณสุรพันธ์ณแก้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ
7: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าพบหารือนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมส่งเสริมบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงในจีนและย้ำผลการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เห็นพ้องร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือสี่ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรออนไลน์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูงตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการเจรจาแก้ไขประเด็นไทยกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
8: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันบริเวณอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอย่านตะขาวและอำเภอปะเหลียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำและกั้นน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วร่วมเฝ้าระวังและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยยยศพรข้าไกลสีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: บังเอิญหนูหลับในเครื่องบดหมูและบดมือหนูขาดไปครึ่งนึงตอนนี้หนูกลายเป็นคนพิการค่ะ
13: ผมทาสีตึกครับจู่ๆนั่งร้านก็พังลงมาทำให้ผมตกกระแทกพื้นอย่างแรงและเหล็กก็แทงเข้าปอดจนปอดช้ำทำงานหนักต่อไปไม่ได้แล้วครับ
14: การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 85% มาจากความไม่พร้อมของผู้ใช้แรงงานเอง 15% มาจากอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานปัญหาการบาดเจ็บดังกล่าวผู้ใช้แรงงานควรตระหนักในการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านแรงงานไทยร่วมใจลดการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
15: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
16: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
15: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
16: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
17: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
18: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
19: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
18: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
20: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
21: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
22: น้องเอ้ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไว้มั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะ
21: จริงด้วยพี่แล้วหนู

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ครับและได้ช่างเทคนิคฝีมือดีนะครับท่านพี่หนึ่งสราวุธครับผมก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของเบรกต่อไปช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
0: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: นะครับยินดีต้อนรับผู้ฟังนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับข่าวแรกวันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับผมกับการลงพื้นที่ติดตามการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากครับโดยเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นะครับหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครับเพื่อตรวจราชการและติดตามโครงการสำคัญโดยครั้งนี้นะครับได้มีท่านอาสาจุลทัพประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับผมรวมถึงมีท่านชนกิจโคชชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรครับรวมถึงส่วนราชการได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยครับในโอกาสนี้นะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับหรือศาลบนตำบลหาดทรายรีนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปจุดชมวิวเขามัดซีครับชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนปากน้ำชุมพรชุมชนประมงเก่าแก่อายุกว่า100ปีครับที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวนะครับจากนั้นนะครับคณะได้เดินทางไปกราบสักการะพระบรมธาตุสวีนะครับผมโบราณสถานสำคัญและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังวัดป่ายางนะครับหรือเนินสำลีอำเภอปะทิวเพื่อชมพระอุโบสถสีทองครับและสถาปัตยกรรมไทยที่บอกเลยว่าวิจิตรงดงามมากๆนะครับซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกเพื่อเยี่ยมชมแก้มลิงหนองใหญ่ครับศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและสะพานชมกวางซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศและต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครับในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวแรกนะครับผมของวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการพัฒนาการไปดูพื้นที่ที่จะพัฒนาต่อนะครับผมในอนาคตในด้านการท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จบข่าวแรกที่จังหวัดชุมพรนะครับเราไปติดตามข่าวต่อไปกันต่อเลยนะครับผมข่าวต่อมานะครับเป็นผลงานการกวาดล้างขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติครับแน่นอนครับจะเป็นท่านไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้ออกมาแสดงความชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยยางที่ร่วมกันทลายขบวนการลักลอบขุดไม้กฤษณาพื้นป่าภูเขียวนะครับยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมสั่งการให้ยื่นคัดค้านประกันตัวอย่างเด็ดขาดครับเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีคดีนะครับผมทางด้านท่านอรรถพลเจริญชนสารนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับรายงานจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวถึงผลการจับกุมในวันที่18ถึง19กรกฎาคม พุทธศักราช2569ครับก็ต้องบอกว่าหรือเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจสภ.ห้วยยางอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับสกัดจับกลุ่มขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาเป็นผู้ต้องหาชาวไทยและชาวเวียดนามรวมด้วยกัน5รายครับสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้กว่า10รายการนะครับผมมูลค่ารวมประมาณ 1,400,000 บาทประกอบด้วยรถยนต์กระบะนะครับผม2คันโทรศัพท์มือถือ5เครื่องแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและชิ้นไม้กฤษณาน้ำหนักรวม104กิโลกรัมนะครับบอกเลยว่าบรรจุแยกอยู่ในเป้กระสอบต่างๆนะครับเมื่อต้นนะครับคณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหานะครับรวม9ข้อหาตามกฎหมายพร้อมนำตัวและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปครับช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดในหลายอำเภอในหลายตำบลเลยนะครับก็เราจะเห็นถึงความมุมานะในการดำเนินงานในการจัดการเรื่องต่างๆให้เข้าที่เข้าทางนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเราเองก็ท่านสุชาติก็กำลังได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรื่องข่าวสารต่างๆที่หลังจากการที่ท่านสุชาติชมกลิ่นได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะอัปเดตผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวกันในช่วงเย็นในรายการร่วมวันทันข่าวนะครับโดยพี่ในวัฒน์ไพรพันธ์นะครับก็หรือไม่ก็จะเป็นในวันพรุ่งนี้ในรายการของเราเองนะครับก็คือรายการเล่าข่าวอันดามันนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราคอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อได้นะครับใครที่อยากจะติดตามก่อนเห็นก่อนก็ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันได้เลยนะครับ Facebook TikTok นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะไม่รีบก็เดี๋ยวรอติดตามกันในรายการวิทยุต่อๆไปกันได้ครับเอาละครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับจากข่าวเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศก็มาติดต่อในติดตามกันในเรื่องของศักยภาพของเยาวชนไทยในภาคใต้กันบ้างครับซึ่งในภาคใต้ก็จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับบอกเลยว่ามีความสำเร็จของเด็กและเยาวชนอายุ 5-12 ปีนะครับผมในการแข่งขันโคติอารีนา2026นะครับหรือ2026นะครับเวทีประลองทักษะด้านการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งซึ่งจัดขึ้นโดย The Code สนุกหรือ Code Venture นะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัลนะครับหรือ DIPAเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจสู่โลกดิจิทัลครับการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น3รุ่นตามช่วงวัยนะครับโดยมีผลการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็บอกเลยว่าต้องปรบมือให้จริงๆครับในรุ่นของ Icon Coding สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปีนะครับซึ่งรางวัลชนะเลิศตกเป็นของน้องพอดีณัฐภาสิทธิ์นะครับแรงกล้าจากโรงเรียนขจรเกียรติโคกลอยนะครับอันดับ2คือน้องสกายธนาทิพย์พันชัยนะครับจากโรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลและอันดับ3คือน้องอาย่าพลอยระดาชูตาดนะครับจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่โอ้โหอายุ 5-7 ปีแต่มันแข่งเรื่องของการโคดดิ้งกันแล้วสุดยอดเลยนะครับขยับมาที่รุ่นของบล็อกโคดดิ้งนะครับอายุ 7-10 ปีชนะเลิศอันดับ1ได้แก่น้องอันดานะครับธนกิจน้อยคำมานะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหลายชื่อมากจริงๆแล้วก็การสะกดบางอย่างก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเราเท่าไหร่นะครับก็น้องอันดานะครับจากโรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลนะครับผมก็เป็นจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับขออนุญาตอวยนิดนึงนะครับอวยให้ไส้แตกเลยนะครับผมใครที่มาจากจังหวัดภูเก็ตเราอวยหมดหยอกเล่นนะครับผมไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนของประเทศไทยแล้วก็ขออนุญาตปรบมือแล้วก็ส่งกำลังใจให้จริงๆครับเพราะว่ายังไงแล้วนะครับเยาวชนเด็กๆเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะสนับสนุนทุกๆคนเลยไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนนะครับเราสนับสนุนทั้งหมดเลยครับแล้วครับมาต่อที่อันดับ2นะครับคือน้องบุ๊กกิ้งทิติพันธ์ศิริโรจน์รัตน์นะครับจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาและอันดับ3คือน้องอินชอมนะครับผมพงพิชยะอธิสุขครับจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาอีกแล้วนะครับผมโอ้โรงเรียนขจรเกียรติศึกษามากัน2คนแล้วก็ได้อันดับ2กับ3ไปเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับ มาปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่สุดเลยนะครับก็คือ text coding นะครับสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปีนะครับรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่น้องแซนนะครับอนุวัฒน์ลายเขียวจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาครับอันดับ2คือน้องบอสธนวัฒน์เครือพัฒน์นะครับจากโรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลและอันดับ3ครับคือน้องยูซุฟโมรายันครับจากโรงเรียนมุสลิมวิทยาครับเวทีนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเยาวชนไทยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครับซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศนะครับทางผู้จัดงานก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนเลยนะครับรวมถึงได้กล่าวไว้ว่าพร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้เทคโนโลยีในระดับสากลต่อไปครับก็การแข่งขันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นระดับภูมิภาคนะครับจังหวัดภูเก็ตก็คว้าไปหลายรางวัลเลยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงการแข่งขันยังมีอยู่อีกแน่นอนครับผมก็คอยติดตามกันในรุ่นในรอบในครั้งต่อๆไปนะครับขอให้กำลังใจต่อน้องๆทุกคนเลยนะครับผมรวมถึงท่านผู้ปกครองที่กำลังฟังรายการวิทยุอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสู้เพื่อความฝันกันต่อไปครับยังไงก็วันนึงนี่แหละครับจะเป็นวันที่น้องๆได้ประสบความสำเร็จจริงๆครับเอาละครับก็หมดไปแล้วกับข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในเบรกต่อๆไปนะครับผมก็คือในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับผมไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกับความสำเร็จของเยาวชนในการสืบสานและยกระดับการเล่นภูมิปัญญาไทยสู่เวทีระดับประเทศครับโดยเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านร่วมสมัยนะครับตุ๊กกระตุ่นทอยเส้นและมาเก็บสปีดชาเลนจ์นะครับภายใต้กิจกรรมจังซีลอนฮีโร่อะแบทเทิลภูเก็ต2026ครับที่ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองจังหวัดภูเก็ตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ส่งเยาวชนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น26โรงเรียนจำนวน32ทีมครับสำหรับผลการแข่งขันที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับการแข่งขันตุ๊กกระตุ่นทอยเส้นรางวัลชนะเลิศ นะครับได้แก่ทีมโรงเรียนดาราสมุทรรองชนะเลิศอันดับ1ครับได้แก่ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือนะครับและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอนนะครับผมส่วนการแข่งขันมาเก็บสปีดชาเลนจ์รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านกะหลิมนะครับรองชวนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมโรงเรียนเกาะมะพร้าวและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์นะครับนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Man of the Match นะครับให้แก่น้องไทเทิลจากทีมโรงเรียนดาราสมุทรและรางวัลสปิริตยอดเยี่ยมให้แก่ทีมโรงเรียนบ้านบางเทาโดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1ของทั้ง2ประเภทนะครับจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครต่อไปนะครับผมนี่แหละครับเป็นยังไงล่ะครับผมใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านร่วมสมัยขึ้นมานะครับผมทำให้เด็กๆหลายๆคนได้เขาเรียกว่าปล่อยแสงปล่อยความสามารถโชว์ศักยภาพในระบบด้านการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่สร้างให้กับเด็กๆนะครับผมทำนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตสามารถนำทุกทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับมาต่อให้เกิดคุณค่ามาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและทันสมัยขึ้นนะครับพร้อมทั้งชื่นชมศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดนะครับที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้านเลยนะครับผมซึ่งจังหวัดพร้อมให้บริการให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนครับเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่จังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับปิดฉากลงไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วครับแล้วก็ได้ทำเนียบแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอบการแข่งขันกีฬา PAO ภูเก็ต eSport 2026ครับซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ศูนย์การค้าลำไลภูเก็ตครับเพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา eSport อย่างสร้างสรรค์นะครับและพัฒนาทักษะต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพครับโดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเภทROV รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม This is Cat ครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเงินรางวัล 30,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับโล่รางวัล นะครับผมส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมแม่สาวข้าวยำรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมใจเย็น XPKVC ครับและรางวัลชมเชยได้แก่ทีม Ender Dragon นั่นเองครับขณะที่การแข่งขัน eFootball Mobile นะครับได้ประเภทบุคคลนั่นแหละครับได้รางวัลชนะเลิศได้แก่นายพานุวิชช่วยสีคว้ารางวัลไป 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลไปที่เรียบร้อยครับส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นายอิทธิพัฒน์กฐินหอมครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับผมได้แก่นายวรดอนชุมจินดานะครับและรางวัลชมเชยได้แก่นายพัฒกรสสีธรครับทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทเลยครับพร้อมกับขอบคุณนักกีฬาและกองเชียร์ครับก็ต้องบอกว่าร่วมกันสร้างบรรยากาศและก็การแข่งขันให้คึกคักมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมศักยภาพเยาวชนแล้วนะครับยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ ได้โชว์ศักยภาพของเยาวชนแล้วก็เด็กแล้วก็ทุกคนเลยนะครับที่ร่วมแข่งขันในรายการ POA ภูเก็ต eSport นะครับผมเอาละครับมาติดตามความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเยาวชนชาวภูเก็ตอีกหนึ่งเรื่องครับบนเวทีระดับโลกเลยนะครับผมเมื่อท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางร่วมชมและให้กำลังใจการแสดงดนตรีของน้องเนเน่รอยันครับหรือนางสาวรัติการอําลอยณตลาดไทยรถนาคาจังหวัดภูเก็ตครับบอกเลยว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยร่วมชมการแสดงแบบคึกคักเต็มแน่นขนาดสุดเลยครับผมในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้การสนับสนุนด้วยการสวมใส่เสื้อเนเน่รอยัลนะครับผมพร้อมกล่าวอวยพรขอให้น้องเนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จในการแข่งขันแล้วก็นำชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยครับสำหรับการแสดงดนตรีในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นก่อนที่น้องเนเน่จะออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569นี้นี่แหละครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยเนี่ยได้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติพร้อมนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนไทยประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของน้องเรนนี่ก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันสนับสนุนส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่นะครับถ้าถึงเวลาที่น้องได้ประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ใครที่มีกำลังก็ช่วยกันโหวตนะครับผมให้น้องได้รางวัลชนะเลิศไปเลยนะครับผมคนนึงนี่แหละจะช่วยโหวตในผมน้องเนเน่นี่แหละครับหรืออย่างน้อยใครที่ไม่มีกำลังก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันผลักดันแชร์คลิปในโซเชียลของน้องให้เป็นที่รู้จักกดรีโพสต์คลิปใน TikTok กดแชร์ใน Facebook กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นการกระตุ้น engagement ให้คนได้รู้จักน้องเนเน่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยน้องในการผลักดันน้องในการสนับสนุนน้องนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนไทยที่มีความสามารถสูงมากๆนะครับผมอย่าลืมนะครับไปช่วยกันโหวตให้กับน้องๆด้วยนะครับผมน้องเนเน่รอยัลครับเอาละครับจบไปแล้วของฝั่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับขยับไปดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับกับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับยกระดับสู่เวทีนานาชาตินั่นเองนะครับผมโดยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับเวลา 5:50 นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งเทรลนานาชาติรายการอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2026นะครับที่กระบี่โดยได้มีท่านวิพุฒวิเศษสิงห์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับบอกเลยว่าเข้าร่วมอย่างคึกคักมากกว่า 1,200 คนเลยนะครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ครับเพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสปอร์ตทัวริซึมควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจานะครับผมตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับสำหรับระยะทางในกลุ่มการแข่งขันนะครับผมแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะ7กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนครับระยะ15กิโลเมตรจำนวน400คนและระยะ25กิโลเมตรจำนวน300คนครับซึ่งทางผู้จัดงานได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านมาตรฐานเส้นทางระบบรักษาความปลอดภัยและการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบครันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่นักกีฬาครับถือเป็นหนึ่งอีเวนต์สำคัญของจังหวัดกระบี่ในการยกระดับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับสากลและรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตามนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับมาที่จังหวัดพังงากันครับกับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าของชีพครับซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองครับทางด้านท่านอัญลยรักษ์นะครับเพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไตรมาสที่4นะครับที่ว่าการอำเภอท้ายเมืองซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันเป็นจำนวนมากครับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากห้างค้าปลีกสมัยใหม่และห้างท้องถิ่นนะครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันมามัดจำ มาจัดจำหน่ายขออภัยครับในราคาพิเศษอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและน้ำยาล้างจานโดยมีการลดราคาสูงสุดถึง58%เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงครับสำหรับโครงการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอนะครับผมมีกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับโดยในรอบถัดไปของเดือนกรกฎาคมนี้จะจัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนะครับผมก่อนจะจัดต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมและกันยายนตามลำดับครับเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับรีบนิดนึงเพราะว่าใครจะหมดเวลาลงแล้วนะครับขยับไปที่จังหวัดระนองครับผมกับการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์และความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับโดยใช้กิจกรรมกีฬาเนี่ยเป็นสื่อกลางนะท่านฟังท่านผู้ชมครับในการสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้ท่านวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนนะครับในพื้นที่ชายแดนหรือ People to People Connectivity ครับประจำปีงบประมาณ2569ที่สนามฟุตบอล PJ ฟุตบอลคลับครับอำเภอเมืองระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับทั้งในมิติเศรษฐกิจขออภัยครับทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนนะครับผมขณะที่ท่านสมควรปล้องอ่อนนะครับในอำเภอเมืองระนองเนี่ยก็ในฐานะผู้จัดงานได้กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้นะครับว่าโครงการดังกล่าวใช้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อกลางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ต้องบอกว่าได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้หลักน้ำใจนักกีฬานะครับผมรู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยสิ่งนี้ก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งฟุตบอลเนี่ยถือเป็นภาษาสากลที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติครับรวมถึงช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับประชาชนสู่ประชาชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปครับนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆจากภาคจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีมากๆเลยนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสายน้องดิววสุนะครับผมและพี่หนึ่งสราวุธนะครับช่างไฟฟ้าเทคนิคในการควบคุมรายการของเราในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนทีมงานสาวภูเก็ตขอบพระคุณครับ
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมาก
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ในกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาไทยเด็กถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2,519 มีโรงเรียนเข้าร่วม25แห่งพร้อมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ มุ่งเสริมทักษะให้นักเรียนที่ยังมีผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงให้สามารถอ่านออกเขียนได้และต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปภิชานันท์เทพรักษ์ สวทนราธิวาสรายงาน
1: แคนาดายกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวที่กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้ามาในแคนาดาโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามพลเรือนชาวแคนาดาและผู้พำนักถาวรที่เคยพำนักหรือเดินทางไปยังดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้จะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพและกักตัวเป็นเวลา21วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับชาวแคนาดาและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการกักบริเวณชายแดนในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่แคนาดาได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไม่รู้ใจเมาเบลอนี่วันนี้ชีวิตเดียวนี่เดินไม่ไกลตรงทางเลย
1: ไอ้นุ่นุ่ยตามึงคิดดีเดิมสื่อค่ายลาวมึงรู้กฎหมายแล้วหรือยังเพื่อน
0: ไม่รู้เดียวเลยจริง
1: ขนาดมาฟังซะเขาห้ามดื่มห้ามค่ายลาวในสถานที่ราชการศาสนาสถานสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาปั๊มน้ำมันส่วนสาธารณะห้องพักวันสำคัญทางศาสนาถ้าว่าฟื้นติดร่างไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพบเห็นเพื่อนทำผิดไอ้หนุ่ยแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร075-360-068สคร. 11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
2: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทบีค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะมีแดดนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราในช่วงนี้ก็จะมีฝนน้อยลงนะคะวันนี้แดดแรงมากนะคะก็ระมัดระวังในอันตรายในเรื่องของแสงแดดกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังบรรยากาศแสงแดดอย่างนี้นะคะก็เชื่อว่าวันนี้ค่ะสามารถตากผ้ากันได้ตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงในช่วงบ่ายกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะประเทศไทยของเรามีฝนน้อยมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่ทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ไปหารือในเรื่องของด้านเทคโนโลยีที่ประเทศจีนนะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนในพรบชาติพันธุ์กันด้วยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการเดินหน้าในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองเข้าสู่มาตรฐานสากลระดับโลกกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวดีนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูอ่าวพังงาค่ะก็มีการพบนะคะว่าหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวพังงาของเรานะคะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องของด้านการพาณิชย์กันบ้างนะคะทางท่านรองนายกนะคะท่านสุภจีค่ะก็ได้โปรโมทอาหารแล้วก็ผลไม้ไทยพรีเมียมนะคะแล้วก็ร่วมกันหารือค่ะHTI นะคะผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยของเรานะคะสู่ตลาดญี่ปุ่นกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นแล้วมาปิดท้ายในเรื่องของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานะคะร่วมกันกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงาค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่4ประจำปี2569ค่ะและก็ปิดท้ายกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะน้องน้ำฝนก็จะนำมาพูดคุยแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับประเด็นข่าวดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการร้อยเรื่องอนามันกับน้องน้ำฝนค่ะแล้วมาดูในส่วนของประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้ก็ในเรื่องของนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการที่นำทีมไทยของเรานะคะพบปะกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนนะคะทั้ง4บริษัทโดยยืนยันว่ามีการและก็มีแผนนะคะการลงทุนในประเทศไทยค่ะซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ค่ะเนื่องจากมีการเชื่อมั่นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะการลงทุนมหาศาลในครั้งนี้ค่ะก็คาดว่าจะทำให้ประเทศไทยของเรานะคะได้รับการในเรื่องของการจ้างงานคนไทยค่ะเพิ่มมากขึ้นหลายหมื่นคนค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็ได้ให้ความสำคัญค่ะในส่วนของการยกระดับทักษะนะคะหรือในเรื่องของการอัพสกิลแรงงานไทยค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวค่ะพร้อมทั้งอีกทั้งนะคะในส่วนของนโยบายไทยแลนด์ฟาสต์พาสนะคะของ OBI ค่ะขออภัยค่ะของ BOI นะคะก็เป็นในเรื่องของการบริหารการบริการแบบเบสิกนะคะ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการนะคะในเรื่องของการอนุมัติอนุญาตต่างๆให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะคะเนื่องจากที่นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยด้วยนะคะโดยทั้ง2ฝ่ายนะคะก็เห็นพ้องนะคะที่จะผลักดันในเรื่องของความร่วมมือความสำคัญด้วยการสองด้านค่ะได้แก่อย่างแรกเลยนะคะก็คือการพัฒนาคนไทยค่ะให้มีทักษะแห่งอนาคตผ่านโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand ค่ะซึ่งดำเนินงานร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศค่ะรวมถึงความร่วมมือในด้านของคลาวด์และก็ AI ค่ะกับหน่วยงานภาครัฐและก็มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของความร่วมมือที่สำคัญด้านที่สองนะคะก็คือการขยายการใช้ AI แล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจยกระดับการบริการสาธารณะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะไปควบคู่กับการสร้างบุคลากรไทยนะคะสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเท่านั้นค่ะแต่จะมีในเรื่องของการสร้างโอกาสนะคะให้กับคนไทยของเราเข้าถึงในเรื่องขององค์ความรู้ค่ะแล้วก็มีทักษะที่ตลาดต้องการนะคะเกิดงานที่มีคุณภาพแล้วก็นำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเชื่อว่าอาชีพที่จะรองรับลูกหลานของเราในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่ะซึ่งเด็กๆสมัยนี้ของเรานะคะน้องๆที่เป็นเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับปวช.หรือปวส.หรือระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก็ดีนะคุณผู้ฟังน้องๆเขาจะมีเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในทุกๆวันอยู่แล้วและนี่ก็คือจะเป็นในเรื่องของการรองรับพื้นที่และก็เพิ่มโอกาสให้เด็กไทยของเรานะคะเข้าถึงในเรื่องของความรู้เพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดเพื่อที่จะดำเนินอนาคตของเขาไปในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างค่ะทางนางสาวไซบิดาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยนะคะแล้วก็พบปะชาติพันธุ์ไทยลือไตลือนะคะคุณผู้ฟังในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะติดตามความกล้าเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ค่ะซึ่งพรบ.ฉบับนี้นะคะก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านของปี2568นะคะโดยมีการเน้นการผลักดันแนวเรื่องของการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมค่ะการส่งเสริมศักยภาพนะคะการสร้างความเสมอภาคเพื่ออยู่ เพื่อที่มีการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายค่ะพร้อมทั้งรับฟังความเสนอข้อเสนอจากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง14ชาติพันธุ์ค่ะในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยเสนอในเรื่องของการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะและก็สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะการสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินแล้วก็การพัฒนาระบบสวัสดิการและก็สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงในทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมค่ะการผลักดันวิถีไร่หมุนเวียนนะคะแล้วก็การบูรณาการความร่วมมือเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศรวมไปถึงสุขภาวะของชุมชนจากปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกนะคะทั้งนี้หากทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็รับข้อเสนอในการจัดทำแผนแม่บทในเรื่องของชาติพันธุ์ของประเทศของเรานะคะในระยะ5ปีค่ะเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณแล้วก็แก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็จะเปิดรับการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะและรวมไปถึงการเดินหน้าแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะคะอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยานี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ยังมีการเตรียมความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆแล้วก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงล้านนานะคะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกใน3กลุ่มหลักค่ะได้แก่กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองแล้วก็แจ่วเมืองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะกลุ่มวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมนะคะแล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มวัด7ยอดนะคะโดยสภากามโบราณสถานระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะลงพื้นที่ค่ะตรวจประเมินทางเทคนิคในวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ค่ะการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่นะคะนครหลวงล้านนาเข้าสู่การเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่การเสนอชื่อขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่เป็นการเขาเรียกว่าการยั่งยืนทางคุณค่าทางอารยธรรมล้านนานะคะที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแล้วก็การยกระดับประเทศไทยของเรานะคะสู่เวทีวัฒนธรรมโลกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไทยเราก็จะนำรายชื่อของสถานที่ต่างๆของประเทศไทยของเราเข้าสู่มรดกโลกค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแม่เต่ามะเฟืองนะคะของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มอบหมายนะคะให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยค่ะพร้อมติดตามในเรื่องของการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลด้วยนะคะการอนุรักษ์และก็การอนุบาลเต่ามะเฟืองและก็การดำเนินงานของศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารนะคะณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตค่ะและก็ได้กำชับให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งนะคะเร่งขับเคลื่อนการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองและก็ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลอย่างเป็นระบบค่ะควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและก็การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยเรานะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองนะคะซึ่งเป็นสัตว์สงวนและก็เป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งค่ะของโลกของเรากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็ได้ดำเนินมาตรการดูแลในเรื่องของแหล่งวางไข่นะคะแล้วก็เฝ้าระวังภัยคุกคามการอนุบาลลูกเต่านะคะแล้วก็การปล่อย ลูกเต่าตัวน้อยนะคะกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องค่ะโดยบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกองทัพเรือนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายชุมชนนะคะเพราะว่าส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ย20ตัวต่อปีค่ะสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของทะเลไทยของเราอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งเต่ามะเฟืองนะคะนับเป็นดัชนีค่ะชี้วัดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลซึ่งเป็นบทบาทสำคัญนะคะในการควบคุมประชากรแมงกะพรุนด้วยนะคะซึ่งมีผลดีต่อความสมดุลของห่วงโซ่อาหารและก็ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงด้วยและก็ความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวค่ะทั้งนี้ค่ะความสำเร็จของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในวันนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเฝ้าระวังดูแลแหล่งวางไข่นะคะฟื้นฟูระบบนิเวศและก็การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะและก็จนเกิดในเรื่องของผลลัพธ์นะคะที่เป็นรูปธรรมค่ะอีกทั้งนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็ชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญค่ะเพราะว่าชุมชนนะคะก็เป็นผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวอยู่แล้วนะคะก็รวมด้วยช่วยกันค่ะแล้วก็เมื่อทุกภาคส่วนนะคะร่วมป้องกันแล้วก็ปกป้องทรัพยากรทางทะเลประเทศไทยของเราก็จะสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรการประมงและก็เพิ่มในเรื่องของการสร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปของเราสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะโดยในส่วนของทางพื้นที่อันดามันของเรานะคะก็จะร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วค่ะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งก็คงที่จะดูแลในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเมืองเราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเรื่องราวดีๆนะคะที่เราจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกันด้วยซึ่งจากที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้ทราบข่าวในเรื่องของแม่เต่ามะเฟืองนะคะแม่นโมที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลทางทั้งชาวบ้านนะคะในบริเวณชายฝั่งแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะและหาดไทเมืองก็ช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องนี้อยู่เป็นตลอดเวลานะคะแล้วก็ช่วยเหลือในการดูแลเจ้าตัวน้อยนะคะฟักออกมาแล้วก็ส่งคืนสู่ธรรมชาติเพื่อที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูประชากรของเต่ามะเฟืองให้อยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลอันดามันกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้าก็ยังคงอยู่ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเดี๋ยวจะเป็นประเด็นไหนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพ

0: esa.
1: ดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึ

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้องฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าจะมีในเรื่องของจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวนะคะก็จะเป็นในส่วนของการสำรวจพบหญ้าทะเลอ่าวพังงาค่ะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งและก็รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยค่ะทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างดินตะกอนนะคะเพื่อที่จะศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนนะคะพร้อมที่จะเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินนะคะเพื่อที่จะเพิ่มการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แปลงฟื้นฟูหญ้าทะเลบ้านบางพัดอ่าวพังงาจังหวัดพังงาค่ะผลสำรวจเบื้องต้นนะคะพบแปลงนะคะฟื้นฟูหญ้าทะเลปี2561แล้วก็ปี2562นะคะมีหญ้าคาทะเลที่มีความยาวใบเฉลี่ยมากกว่าแปลงฟื้นฟูในปีอื่นนะคะรวมทั้งยังพบดอกหญ้าคาทะเลนะคะที่แตกบานแล้วก็ในแปลงหญ้าทะเลธรรมชาตินะคะสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวแล้วก็การสืบพันธุ์ของระบบนิเวศหญ้าทะเลในพื้นที่นะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็การเก็บตัวอย่างนะคะก็ได้นำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการค่ะเพิ่มเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนนะคะแล้วก็ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินกันด้วยซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญค่ะสำหรับการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็การรับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของเรื่องของทางด้านพาณิชย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ใช้ช่วงเวลาเปลี่ยนเครื่องระหว่างเดินทางกลับไทยนะคะหลังจากเสร็จภารกิจการเจรจาการค้ากับสหรัฐค่ะรวมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและก็ผลไม้ไทยนะห้างอีออนนะคะสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยนะคะแล้วก็รับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นค่ะทางด้านนางสุภจีค่ะก็ได้เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้แล้วก็สินค้าของสินค้าอาหารไทยค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะทุเรียนไทยค่ะที่ได้รับการยอมรับและก็มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆอย่างเช่นมังคุดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ส้มโอค่ะตลอดจนอาหารแล้วก็ขนมไทยนะคะที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นนะคะก็ยังเยี่ยมชมในเรื่องของในส่วนของร้านอาหารไทยนะร้านแก้วใจในจังหวัดชิบะค่ะซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะซึ่งแล้วก็ได้เปิดบริการอาหารไทยรสชาติต้นตำรับมากว่า25ปีค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จนะคะแล้วก็การสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในการให้กับอาหารไทยของเรานะคะในตลาดต่างประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังได้พบปะกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะนะคะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็นายโนอุบะชิราฮามะนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยนะคะสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนะคะเนื่องจากญี่ปุ่นค่ะมีความต้องการในเรื่องของการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีค่ะคุณผู้ฟังโดยรวมกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนค่ะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ไทยของเราค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเพิ่มส่วนแบ่งในเรื่องของตลาดแล้วก็การขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในเรื่องของ ด้านการพาณิชย์นะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เวลาอันน้อยนิดนะคะในระหว่างเปลี่ยนเครื่องจากที่ท่านกลับมาจากอเมริกานะคะก่อนที่จะกลับมาไทยค่ะก็ได้เยี่ยมชมในพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะดูเศรษฐกิจในเรื่องของอาหารแล้วก็คุณภาพสินค้าของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในเรื่องของเกษตรจังหวัดกันบ้างค่ะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาค่ะร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่4ประจำปี2569ค่ะพบกันกับการบริการด้านการเกษตรครบวงจรค่ะคุณผู้ฟังจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พี่น้องเกษตรในพื้นที่ค่ะโดยงานนะคะก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะคะณศาลาขออภัยค่ะคุณผู้ฟังณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางเตยหมู่ที่3ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะภายในงานนะคะก็จะพบกับคลินิกให้คำปรึกษาด้านพืชนะคะด้านดินปศุสัตว์ประมงชลประทานสหกรณ์กฎหมายนะคะสปก.ค่ะแล้วก็ด้านบัญชีรวมไปถึงหน่วยงานด้านการเกษตรอื่นๆนะคะแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมด้วยรับในเรื่องของปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานที่ให้บริการฟรีนะคะก็มีบางหน่วยงานนะคะที่จะไปออกให้บริการก็สามารถไปร่วมกันได้ค่ะโดยจะมีการลงทะเบียนเวลา 8:30 นาทีนะคะผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกรุณาทำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะเพื่อที่จะแสดงในส่วนของจุดรับบริการค่ะการแต่งกายค่ะคุณผู้ฟังแต่งกายด้วยโทนเหลืองโทนสีเหลืองนะคะแล้วก็ติดโบลิปบิ้นไว้ทุกสีดำนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะถ้าหากค่ะคุณผู้ฟังต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงาหรือว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากเกษตรจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณฟังก็มีเรื่องราวดีๆที่ทางพม.จังหวัดนะคะก็ได้จัดขึ้นให้กับเยาวชนของเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งน้องฝนมองว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนของเรานะคะได้มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในห้องเรียนค่ะเป็นเรื่องใดนะคะก็จังหวัดพังงาค่ะก็ได้เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับเด็กและเยาวชนค่ะรู้เท่าทันในเรื่องของภัยการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะนายสราวุธค่ะธนาเจริญสกุลนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาของเรานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็ได้จัดขึ้นโดยมีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่13ถึง20ปีค่ะจากโรงเรียน เมืองพังงาโรงเรียนสตรีพังงานะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างและก็โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพังงาค่ะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและก็ความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนไทยของเรานะคะรู้เท่าทันกลลวงค่ะวิธีของกระบวนการค้ามนุษย์เพื่อที่จะสามารถปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่กันด้วยโดยมีนะคะวิทยากรทรงคุณวุฒินะคะจากกองปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตำรวจภูธรเมืองพังงานะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาของเราในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ระหนักรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันการแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานของเราค่ะคุณผู้ฟังในการใช้ชีวิตนะคะโดยความไม่ประมาทในยุคดิจิทัลในยุคนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยที่องค์ความรู้ที่น้องๆจะนำไปที่น้องจะได้รับนะคะก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยแล้วก็เรื่องใดที่มองว่ามีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวน้องๆก็อาจจะนำไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวของเราให้รับทราบและก็ร่วมกันเฝ้าระวังกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะรายการของเราก็กำลังดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้น้องน้ำฝนขอปิดท้ายในส่วนของการพยากรณ์อากาศค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะของประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกน้อยลงค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยของเราก็มีกำลังอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนนะคะก็เฝ้าระวังในเรื่องของอันตรายจากแสงแดดกันด้วยนะคะมาดูในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยกันบ้างค่ะตอนนี้ก็มีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือนะคะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนตกในทะเลกันด้วยค่ะมาดูพยากรณ์ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะมีบริเวณภูเก็ตกระบี่รังและก็สตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาค่ะก็หวังว่าวันนี้ได้มอบความรู้มอบในเรื่องของข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันไม่มากก็น้อยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันมาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังไปยังพื้นที่เครือข่ายที่รับสัญญาณจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและสวทระนองค่ะสำหรับวันนี้นะน้องฝนนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยว หรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านศึกฟุตบอลโลก2026สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยโรรี่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการได้หารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีน
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกันแนะนำคณะผู้แทนรับฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยยืนยันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอเร่งความร่วมมือ3ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและขยายความร่วมมือด้าน AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศและเทคโนโลยีควอนตัมทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือ2บวก2เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและหวังว่าจีนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนและสร้างโอกาสใหม่ร่วมกันในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยจีนพร้อมสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศต้องเจรจากันโดยตรงนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดและเห็นว่าไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วย
3: เรื่องนี้ที่ท่านนายกได้พูดกันกับหารือสีจิ้นผิงนะครับก็คือเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับเราก็มั่นใจในการที่เขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่ที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นหัวเพราะเป็นการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาคือการส่งมอบรถถังนะครับซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนมีความเปราะบางการหยุดยิงก็มีเปราะบางนะครับยังเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นการส่งรถถังเนี่ยช่วงนี้ ช่วงที่มันอาจจะและมีการนำเสนอในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลดีนะครับต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้นะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ขอให้ทางการจีนและไทยให้ความสำคัญกับปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่าง2ประเทศผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดเข้ายื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกประสานกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธินอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี
5: ้คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็อย่างเช่นอายุของรถยนต์อายุของรถมอเตอร์ไซค์มันอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยเกิน20ปีเนี่ยไม่ควรเอามาคิดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีไม่ควรเอามาคิดแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นคนที่มีการโอนลอยไปแล้วก็ต้องมาคนเดียวคนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในการมาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้ยกเว้นค่าบริการแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
4: อย่างไรก็ตามในวันนี้กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยเป็นจุดรับลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตนจริงหรือเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วปริมปราศภาภารายงาน
1: วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
6: นางสาวลลิดาเพลิดสุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.kshแอปพลิเคชัน TWA Pass Live และ LINE Official Account @TWA Thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปริศนาความแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 6.3 จากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งคาดไตรมาสที่3ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 113.3เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวของราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดแม้อัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงจากเดือนก่อนแต่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: พลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลายแต่โรงกลั่นน้ำมันและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูขณะที่ราคาวัตถุดิบโลหะพื้นฐานเช่นทองแดงและอลูมิเนียมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม6เดือนแรกมียอดสินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ129ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 5,029 รายพร้อมทั้งรักษาการจ้างงานกว่า 340,000 ตำแหน่ง
1: นายสิทธิกรดิเรกสนธรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปี2569โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ129หรือคิดเป็นมูลค่า 44,570 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนบทบาทสำคัญในการประคองธุรกิจ SME ที่หดตัวมากกว่า3ปีก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินกว่า 5,167 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 5,029 รายรักษาการจ้างงานได้ 342,720 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง 219,730 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการของรัฐอย่างค้ำประกันสินเชื่อ Quick Big Win วงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับที่ดีด้วยยอดค้ำประกัน 44,800 ล้านบาทล่าสุดบสย.เตรียมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิต Plus วงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเติมทุนตั้งแต่ 10,000 บาทสูงถึง100ล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มพร้อมทั้งยกระดับองค์กรสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือบสย.พร้อม Plusและเชื่อมต่อกับธนาคารไร้สาขาเพื่อสร้างโอกาสและปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไร้รอยต่อปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวสาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบันแต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็นธรรม
2: ทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลง
0: สำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39ยืนยันว่าสูตรแคร์จะนำฐานค่าจ้างที่เคยส่งในมาตรา33มาคำนวณร่วมกับข้อมูลการส่งเงินสมทบทั้งหมดทำให้การส่งเงินสมทบไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบอีกทั้งการปรับสูตรยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทภายในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้เงินบำนาญสอดคล้องกับค่าจ้างในปัจจุบันและมีความเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณมากขึ้น
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: รณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิดชูเกียรติ12ฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจผลักดันผู้สูงวัยเป็นพลังถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศจำนวน12คนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้รับสวัสดิการแต่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงต้องส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่กับการจัดสวัสดิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยภายใต้นโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน
3: ผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงมากกว่าเราเป็นแค่แหล่งเงินให้ลูกหลานเรามีเป็นแหล่งทรัพยากรของความรู้ให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามขับเคลื่อนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพี่น้องผู้สูงอายุกลุ่มคนผู้สูงอายุนี้ไปให้ทั่วประเทศให้ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะเราจะหาแต่เงินก็ประมาณมาจ่ายดูแลเป็นสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ประสบการณ์ของพี่น้องผู้สูงอายุให้มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มาขับเคลื่อนเด็กที่เรามีน้อยลงทุกปีเนี่ยให้อนาคตอีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นบุคลากรที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
2: ด้านนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทั้ง12คนอาทินายสลาคุณวุฒิฮีโร่นักแต่งเพลงนายกันชัยอารีศิลป์พิทักษ์หรือกันชัยไอรอนแมนแชมป์เพาะกายหัวใจแกร่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัตฮีโร่นวัตกรรมนำภูมิปัญญาสู่สากลนางวิไลลักษณ์วัฒนะไวทูลชัยฮีโร่เชฟรถมือแม่นายสมบัติธีระสาโรจน์หรือป้าตือฮีโร่หัวใจเจนซีและนางสุรีน้อยเวียงฮีโร่หัวใจแกร่งพลิกขยะเป็นทองคำนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและย้ำว่าการช่วยเป็นไปตามกฎหมาย
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมณอาคารกระทรวงยุติธรรมนายตายริเตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินภาษีมาใช้เยียวยากระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยกองทุนจะสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วก่อนเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดภายหลังขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแยกจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฉบับปัจจุบันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การใช้แทนผู้กระทำผิด
5: มีเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สังคมก็จะไปนะครับใช้ในการพิจารณาว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยังไงแต่ณวันนี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็เกณฑ์ของคณะกรรมการที่ดำเนินการกันมานะครับถือว่าตามหลักแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบคำว่าเยียวยานี่เป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ม้แต่เงินค่าทำศพในบางท่านเนี่ยก็ไม่มีนะเราไปพบหลายพื้นที่พบว่าต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพเพราะนั้นการที่ได้ให้การช่วยเหลือเดิมอ่ะ 200,000 บาทตอนนี้ขยายมาเป็น 300,000 บาทตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับ
4: พร้อมกันนี้การมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน14รายโดยมอบให้รายละ 300,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงขณะนี้ได้อนุมัติเงินเยียวยารวม31รายเป็นเงินกว่า 9.3 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม34รายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
6: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีเร่งปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกควบคู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
7: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ใน1ปีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแลเกษตรกรระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางที่จะปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดแก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนของเกษตรกร
8: เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีอยู่ทุกพื้นที่และเราทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยที่จะให้คำแนะนำได้ณวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวนะแต่เราจะทำหน้าที่เหมือนเซอร์วิสโซลูชันแปลว่าสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะให้บริการให้คำแนะนำหรือที่จะทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตอร์ที่จะประสานงานหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคของการบริการทุกหน่วยงานค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทสำคัญหนึ่งของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะต้องเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันจริงๆนะคะ
7: ทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงติดต่อขอรับบริการและความช่วยเหลือของภาครัฐในภาคการเกษตรได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่หรือสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราษฎร์ทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยึดนโยบายรัฐไม่เพิ่มอัตรากำลังรองรับภารกิจงานอนุรักษ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
9: นางสาวสามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเบื้องต้นมอบหมายให้เต็มความพร้อมด้านบุคลากรไม่เพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณแต่ยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่ได้รับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือหากมีการปรับภารกิจซึ่งจะต้องมีกระบวนการเพิ่มอัตรากำลัง ังให้สอดคล้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายลดขนาดของภาครัฐและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอย่างต่อเนื่อง
10: คุยกันอยู่ระหว่างสองกระทรวงก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาท่านปลัดเองก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่การหารือให้มีเจตนารมณ์ที่ตรงกันก่อนว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีในเรื่องของกรอบที่จะต้องเห็นตรงกันกับเรื่องของการปรับปรุงภารกิจ
9: ด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จะทำข้อเสนอในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิด้านศาสนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีกลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมีการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมายังกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับงบประมาณในปี2570หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการตัดโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรมาทั้งหมดมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: 12:31 กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งถือเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้โจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐประกาศการเสียชีวิตของทหารอเมริกัน3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดได้สร้างความเสียหายรุนแรงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
1: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบกับนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นางโชซอนฮุยเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของทางเกาหลีเหนือซึ่งจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยกย่องความเข้าใจซึ่งกันและกันกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
13: กระทรวงการต่างประเทศของซูดานออกแถลงการปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและตั้งอยู่บนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและซูดานไม่ได้ผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีตามที่สหรัฐกล่าวอ้างทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อซูดานจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยสหรัฐจะปฏิเสธการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศระงับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไปยังซูดานรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
1: สำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดสุลาเวสีใต้โดยเป็นผู้หญิงวัย46ปีและบุตรชายวัย24ปีซึ่งชาวประมงพบอยู่บนเกาะบาลาฮูโยในหมู่เกาะเซรายาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18รายโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวประมงและประชาชนในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความ ความยากลำบากเนื่องจากมีคลื่นสูงถึง3เมตรและกระแสลมค่อนข้างแรงทั้งนี้เรือโดยสาร KM นูรุนซันซ่าซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม78คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนอับปางเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดินทางห่างจากฝั่งหมู่เกาะเซราย่าจังหวัดสุลาเวสีใต้ราว79กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้5รายและมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย1รายต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระทิงดุจะได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรานตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีขณะที่ดาวซันวูของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคีเลียนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูส่วนท็อปแอสซิสต์เป็นของไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งที่ทำแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งสำหรับอูไนซิโมนจากสเปนได้รับรางวัลถุงมือทองคำหลังเสียไปเพียง1ประตูในการแข่งขันส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดรี่จากสเปนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปได้สำเร็จและดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือเปาคูบาซีจากสเปนศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W35 Dallas Summer Series ประเภทหญิงคู่มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับโคดี้หว่องหงอี้นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกงเอาชนะคู่ของอานิต้าซาดิเยวาชาวยูเครนและโซฟีเลเวนลีนจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-3 และ 6-1การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยหัวชนะเอคาเทรีนาตูปิเทียนามืออันดับ8ของรายการ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-8 6-4 และ 7-5 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรกของกมลวรรณยอดเพชรและทำให้เธอได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนด้วยศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคการแข่งขันโซนภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไป 3-1 โดยเชียงใหม่ FC ได้ประตูจากชินดนัยเวียงคำนาทีที่3สิริภากรคำล่านาทีที่39และกฤตยศศรีสิรินาทีที่67ส่วนแม่โจ้ได้ประตูตีไข่แตกจากนิติพงษ์นำแผงในนาทีที่80ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของชินดนัยเวียงคำจากสโมสรเชียงใหม่ FCสำหรับการแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ภาคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะแข่งขันกันที่สนาม FA Thailand Training Pitch 1และ2ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เพื่อคัดเลือก2สโมสรสุดท้ายจาก32ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Base of 7ชนะ4ใน7 Bacon Time ตัวแทนจากไทยแพ้ Relove Deep Cross Gaming ตัวแทนจากไต้หวัน 4-2 เกมจบตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Base of 7เช่นกัน E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนาม 4-2 เกมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทัพนักตบหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จโดยโปรแกรมต่อไปในสนามที่2ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22กรกฎาคมนี้ ศึกฟอร์มูล่า2เบลเยียมกลางปีฟีเจอร์เรกเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งจากทีม ART Grand Prix โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมมาได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีที่ขึ้นโพเดียมในศึกฟอร์มูล่า2ต่อจากอเล็กอันบอนอังสุสิงห์พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนจากสนามเบลเยียมสำหรับแชมป์ในฟีเจอร์เรส F2 สนามนี้คือราฟาเอลกามาร่าและนิโคลาโซลอปิดโพเดียมอันดับ3โดยโปรแกรมต่อไปทัศนาพลจะเดินหน้าต่อในฮังการีกลางปีที่สนามฮังการูริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ศึกฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่13ชลบุรีเปิดรังเหญ้าเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป4ต่อ1ที่สนามบลูเวฟอารีนาสนามเทศบาลเมืองชลบุรีขณะที่นนทบุรีฟุตซอลคลับพ่ายให้กับราชภัฏเพชรบุรี1ต่อ3ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ราชภัฏเพชรบุรีเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนรั้งรองจ่าฝูงเล็กแรกศึกเอสโคล่า 3x3U ลีก 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาประเภททีมชายสกายคอร์ส SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ21ต่อ18คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยศรีปทุมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าอันดับ3ส่วนประเภททีมหญิงCT ศรีปทุม SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากร19ต่อ11คว้าแชมป์ไปครองและ EDU SU Senior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบที่อันดับ3โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิงยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติขณะที่นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยโดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นศักยภาพความมุ่งมั่นและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจนทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าในปีนี้กกท.ได้เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆโดยเน้นแนวทางป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามในเอเชียนเกมหนนี้เพราะทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึงซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดเจตนาแต่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามกกท.ยังคงเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้นายก้องศักดิ์ยังยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นช่องทางหลักพร้อมด้วยช่องพันธมิตรอื่นๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพาณิชย์คาดนาครายงาน
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
16: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอศิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียน ออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา22 2:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.5 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:49 น.
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3 ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7 แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-5347533-37กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6 อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8 สิงหาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังคะหมกฮวกถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งโดยคำว่าฮวกในภาษาอีสานหมายถึงลูกออดหรือตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งจะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติช่วงฤดูฝนการนำฮวกมาประกอบอาหารไม่ใช่เพียงแค่การอิ่มท้องในแต่ละมื้อแต่เป็นภูมิปัญญาในการแสวงหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะฮวกกบที่คนอีสานยกย่องว่ามีความแซ่บและเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดรวมถึงฮวกเขียดที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันเมนูนี้จึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะทว่าในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงด้วยความท้าทายสำคัญเนื่องจากฮวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตตามโคลนตมและแหล่งน้ำธรรมชาติดินโคลนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสรรวัตถุดิบโดยต้องหลีกเลี่ยงฮวกบางชนิดที่เป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดค่ะเช่นฮวกคังคกที่มีพิษร้ายแรงสะสมอยู่ในตัวและไม่สามารถนำมารับประทานได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านของไทยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนค่ะขั้นตอนการปรุงหมกฮวกให้อร่อยอร่อยและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวฮวกที่อาศัยอยู่ตามโคลนตมโดยผู้ปรุงจะต้องนำฮวกมาล้างน้ำให้สะอาด
12: จากนั้นทำการบีบเอาไส้หรือมูลของฮวกออกให้หมดทีละตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้มีดินโคลนหรือของเสียตกค้างอยู่ภายในแล้วจึงนำไปล้างน้ำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจในความสะอาดก่อนจะนำไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำสำหรับกรรมวิธีการปรุงตามแบบฉบับโบราณจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสรรพคุณทางยาโดยนำพริกขี้หนูหอมหัวแดงและตะไคร้หั่นฝอยมาโขลกให้แหลกพอประมาณพร้อมหยอกเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำฮวกที่ทำความสะอาดดีแล้วมาคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงปรุงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาและผงชูรสตามชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ผักสมุนไพรกลิ่นหอมในปริมาณมากเช่นใบผักแมงลักหรือผักอีตูและผักขยงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชูรสชาติและสร้างความหอมหวนชวนรับประทานเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และขับลมในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตองสดที่เช็ดสะอาดแล้วนำไปนึ่งในซึ้งด้วยความร้อนสูงจนสุกอย่างทั่วถึงซึ่งไอ้น้ำและความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับธรรมชาติได้การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินหมกฮวกให้คงอยู่ต่อไปในยุคปัจจุบันจึงต้องเดินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะเมนูหมกฮวกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและใบตองที่ถูกย่างหรือนึ่งจนสุกจะแปรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้ปรุงใส่ใจในทุกรายละเอียดนั่นเองการปรับปรุงกรรมวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้ถูกสุขลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่าดั้งเดิมของอาหารอีสานแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้เมนูท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่คนทุกภาคและคนทั่วโลกสามารถเปิดใจลิ้มลองได้อย่างมั่นใจความใส่ใจในความสะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมการกินหมกฮวกกลายเป็นบทเรียนแห่งภูมิปัญญาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งรสชาติท้องถิ่นเข้ากับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตอรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชลธรจัญญาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
2: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
3: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
2: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
0: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
6: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
5: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13นาฬิกาสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับติดตามรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาหลังข่าวภาค12นาฬิกานะครับจนถึง14นาฬิกานะครับโดยจะมีนักจัดรายการมาพบกับคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของผมชัดชัยทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับและก็คุณผู้ฟังก็ยังคงสามารถแนะนำเพลงผ่านรายการมาได้นะครับที่076-421-055นะครับ076-421-055ก็จะมีทีมงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาร่วมทำหน้าที่นะครับในการรับสายโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรือว่าอยากจะส่งข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับที่076-421-055หรือช่องทาง Facebook นะครับที่สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่มีการเดินทางไปเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการดูแลเต่าทะเลนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ใกล้เข้ามานิดนึงก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคึกคักที่เขามีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของทางระบายน้ำด้วยนะเดี๋ยวก็จะทยอยเล่าให้ได้ติดตามรับฟังกันรวมถึงมีช่วงอื่นๆของรายการอย่าง3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่างๆเหล่านี้ก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับคุณผู้ฟังครับเราเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนจีนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยือนสำนักงานใหญ่ CP ในจีนชูต้นแบบธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเนี่ยได้มีการเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ CP Center ณ กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับหารือกับคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจของภาคเอกชนไทยในจีนครับนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะนักลงทุนต่างชาติรายแรกของจีนและเป็นต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันให้กับทั้งสองประเทศพร้อมแสดงความหวังว่า CP จะถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขยายการลงทุนในต่างประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงภารกิจเมื่อวันที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026แล้วก็ร่วมเปิดสำนักงาน BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและพบปะผู้ประกอบการไทยกว่า140คนนะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในจีนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นำโดยนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2464และเติบโตเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเอกชนรายใหญ่ของไทยก็มีการดำเนินธุรกิจนะครับใน8กลุ่มหลักครอบคลุมเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารค้าปลีกโทรคมนาคมดิจิทัลอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์เวชภัณฑ์และการเงินใน20

ิ่งเซ็นเตอร์ณกรุงปักกิ่งพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหูเว่ยเพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และนวัตกรรมนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างประโยชน์นะครับต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการยกระดับการบริการภาครัฐการศึกษาสาธารณสุขการเกษตรและการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนะครับพร้อมกับย้ำว่าไทยเปิดกว้างต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI Semiconductor Data Center ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงโดยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศการลงทุนและฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกด้านผู้บริหารหัวเว่ยก็เปิดเผยนะครับว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า20ปีและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลบริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงเปิดกว้างต่อการลงทุนและมีความพร้อมในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือสำคัญ2ด้านนะครับได้แก่การพัฒนาทักษะบุคลากรไทยผ่านโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand ร่วมกับภาครัฐและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อผลิตกำลังคนด้านคลาวด์และ AI รองรับตลาดแรงงานแห่งอนาคตและการขยายการประยุกต์ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศความร่วมมือนี้ก็จะเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะให้กับคนไทยดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเดินทางไปที่จีนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็นำมาบอกกล่าวกันนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกริ่นไว้นะคุณผู้ฟังแล้วก็มันเกี่ยวกับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งของการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองนั่นเองซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าอนุรักษ์เต่ามะเฟืองนะครับชูความร่วมมือรัฐเอกชนตั้งเป้าฟื้นประชากรเต่าทะเลครับพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยพร้อมติดตามการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลการอนุบาลเต่ามะเฟืองนะครับและการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตสำหรับเต่ามะเฟืองนะครับเป็นสัตว์สงวนและสัตว์ทะเลที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการกองทัพเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและเครือข่ายชุมชนส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ20ตัวต่อปีสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเต่ามะเฟืองนับเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรแมงกระพรุนนะครับซึ่งส่งผลดีต่อความสมดุลของห่วงโซ่อาหารความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวนะครับ
ทั้งนี้พลตำรวจตรีนันทชาติได้กล่าวถึงความสำเร็จของการอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับว่าเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเฝ้าระวัง

0: ูแลแหล่งวางไข่ฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอีกทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นหัวใจสำคัญเพราะชุมชนคือผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวเมื่อทุกภาคส่วนร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเลประเทศไทยก็จะสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรประมงนะครับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับนี่เขาเป็นการเดินหน้าในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองและก็เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนนะครับในการฟื้นประชากรเต่าทะเลนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็มีการปล่อยไปแล้วถึง2รังด้วยกันหลังจากที่มีแม่เต่าแม่นโมขึ้นมาวางไข่แล้วก็ยังคงมีไข่เต่าเนี่ยเหลืออยู่อีก6รังด้วยกันนะคุณผู้ฟังครับก็อาจจะติดตามผ่านหน้าเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองว่าจะมีกิจกรรมที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปล่อยลูกเต่าจากแม่น้ำโมอีกเมื่อไหร่อย่างไรกันได้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับสารพันจันทร์ถึงสุขครับ
1: จากสำนักงานอัยการสูงสุด

วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่พนักงานอัยการมีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานอัยการได้รับแจ้งเหตุว่ามีกรณีเด็กซึ่งอายุประมาณ10ปีได้ถูกทารุณกรรมโดยบิดาซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าทุกๆวันบิดาจะสั่งให้เด็กดังกล่าวตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อที่จะออกไปวิ่งโดยที่บิดาจะเป็นผู้จับเวลาและกำหนดให้เด็กวิ่งให้ได้ตามเวลาที่บิดากำหนดเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทั้งนี้หากเด็กคนดังกล่าววิ่งไม่ได้ตามที่บิดาสั่งบิดาก็จะใช้วัตถุคล้ายเข็มขัดหรือเป็นไม้เคี่ยนตีไปบริเวณที่หลังของเด็กต่อมาเมื่อเด็กได้ไปที่โรงเรียนคุณครูได้พบเห็นว่าเด็กมีอาการซึมเศร้าผิดปกติจึงได้ตรวจสอบพบร่องรอยการทำร้ายร่างกายคุณครูจึงได้แจ้งต่อทางเทศบาลเพื่อให้มีการคุ้มครองเด็กทางเทศบาลได้แจ้งบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งทางบ้านพักเด็กและครอบครัวนั้นได้แจ้งแก่พนักงานอัยการเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีส่วนร่วมให้มีการประชุมกันเกิดขึ้นในวันที่มีการประชุมได้มีการลงมติให้มีการช่วยเหลือเด็กโดยทันทีซึ่งพนักงานอัยการนั้นได้มีความเห็นว่าเด็กดังกล่าวได้ถูกทารุณกรรมจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแยกเด็กออกจากบิดาซึ่งเป็นผู้กระทําโดยทารุณกรรมโดยทันทีต่อมาทางเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและบ้านพักเด็กจึงได้เดินทางไปที่บ้านของเด็กดังกล่าวและได้ช่วยเหลือแยกเด็กออกจากบิดาและแจ้งให้พนักงานอัยการช่วยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กได้พบกับพนักงานอัยการนั้นได้ทราบว่าบิดาของเด็กยังมีการคุกคามเพื่อที่จะนำตัวเด็กกลับไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กอีกพนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้บิดาดังกล่าวนั้นกระทำทารุณกรรมต่อเด็กอีกห้ามไม่ให้บิดาดังกล่าวนั้นรบกวนการดูแลปกครองเด็กของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้เมื่อบิดาดังกล่าวนั้นได้กระทำในพฤติการที่น่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กอีกทางพนักงานอัยการจึงได้ขอให้ศาลออกหมายจับโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มบิดาดังกล่าวมาเพื่อมีคำสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการกระทำการดังกล่าวอีกจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยกลุ่มสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานฝ่ายปกครองและบ้านพักเด็กซึ่งได้ให้การคุ้มครองเด็กรวมไปถึงคุณครูและทางเทศบาลผมจึงอยากจะขอรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับหากพบเห็นเด็กที่ถูกทารุณกรรมท่านสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้โดยแจ้งที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหรือแจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือแจ้งทางบ้านพักเด็กเพื่อให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กต่อไปครับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังครับขอบพระคุณครับ

กลับมาอีกช่วงนึงนะครับคุณผู้ฟังครับกับสารพันจันทร์ถึงสุขนะคุณผู้ฟังมีประเด็นข่าวสารที่มีการลงพื้นที่มาของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศึกทวงคืนหาดนุ้ยหรือสิ่งปลูกสร้างรุก10รุกป่ารวม11จุดนะครับลั่นยึดคืนผืนป่าชายหาดกลับมาเป็นของประชาชนเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินปรับปรามผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่มีข้อยกเว้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและผู้บริหารกระทรวงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำกำลังหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพยัคฆ์ไพรหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษพญาเสือและชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวรวมกว่า200นายส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11รายการหลังตรวจพบการแผ้วถางป่าและการปรับพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดสาธารณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันโดยไม่คำนึงว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดเพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงนำกำลังเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน11รายการเพื่อยึดคืนผืนป่าและชายหาดกลับมาเป็นของประชาชนและยืนยันว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ของรัฐทุกแห่งอย่างต่อเนื่องไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับการดำเนินการในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดในปี2569จำนวน11รายการซึ่งได้พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วจึงสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่โดยในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการตรวจยึดในปี2563และปี2567อีก39รายการขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองซึ่งกรมป่าไม้จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นได้กล่าวย้ำนะครับว่าหลังจากการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์พร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอีกต่อไปไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นใครหรือมีอิทธิพลเพียงใดนะครับทุกคดีต้องดำเนินการจนถึงที่สุดเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นมรดกของคนไทยทั้งประเทศนี่ก็เป็นการลงพื้นที่มาของนายสุชาติชมกลิ่นนะคุณผู้ฟังครับที่มาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับทวงคืนหาดนุ้ยทีนี้พอมาดูในพื้นที่ของทางจังหวัดพังงาเองก็ดีนะครับมีการแจ้งมาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาของเรานะคุณผู้ฟังครับว่าก็จะมีการลงพื้นที่มาของทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาด้วยเหมือนกันนะครับกับนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็จะมีการจัดระเบียบชายหาดด้วยเหมือนกันซึ่งก็มีการแจ้งมาให้ไปร่วมกิจกรรมนะครับเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนไปติดตามภารกิจการลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดณบริเวณหาดคึกคัก
ซึ่งอยู่ที่บริเวณข้างโรงแรม JW Marriott เขาหลักนะครับหมู่ที่3ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าในวันพรุ่งนี้ครับ21กรกฎาคม2569เริ่มในเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยงานนี้ก็จะมีนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางมาเป็นประธานนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าในหลายๆพื้นที่นะครับก็ดำเนินการเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่าและก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมีประเด็นของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่นะครับที่มีการลงข้อมูลบนสื่อโซเชียลมีเดียเอาไว้นะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีการไปดำเนินการนะครับกับพื้นที่ที่เหมือนจะมีการบุกรุกบริเวณจุดที่จะผนวกเข้ากับเขตอุทยานนะครับก็บอกว่าดำเนินคดีทันทีพบผู้บุกรุกพื้นที่แผ้วถางป่าบริเวณพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่โดยนายณรงค์คงเอียดนะครับทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอรอ2น้ำตกโตนช่องฟ้าเข้าตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางเนื้อที่ 4.27 ไร่บริเวณบ้านดอกแดงท้องที่หมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหลักและป่าโตนเขานะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่อันหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำเรื่องราวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็หลังจากการตรวจสอบพื้นที่นะครับและพื้นที่ที่มีการเข้าไปตรวจพบเนี่ยก็เตรียมที่จะผนวกเข้ากับเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่นั่นเองนะคุณผู้ฟังครับ 4.27 ไร่แล้วก็จะได้เห็นว่าอันนี้คือการดำเนินการตามภารกิจของการออกลาดตระเวนนะครับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนขอรอ3ทุ่งขาโงกอันนี้ก็มีการตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือว่าสมาร์ทพาโทรลมีการใช้ทั้งรถยนต์และเดินเท้าและดักซุ่มนะครับก็จะดำเนินการในลักษณะแบบนี้กันเป็นประจำนะครับเราจะเห็นตามอุทยานแห่งชาติต่างๆก็จะมีการนำเสนอข้อมูลว่าได้ดำเนินการพิทักษ์ป่าอย่างไรกันบ้างเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าก็ลงพื้นที่กันไปติดตามเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีประเด็นที่เกาะยาวน้อยนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นการทำลายมีการภาพของการเกิดความเสียหายของป่าชายเลนนะครับชาวเกาะยาวน้อยพบป่าชายเลนถูกทำลายกว่า10ไร่นะครับด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานด้านทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะก็ได้แจ้งว่ามีการตรวจยึดพื้นที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับอำเภอเกาะยาวก็ลงพื้นที่ยืนยันคดีอยู่ระหว่างการติดตามผู้กระทำความผิดผู้สื่อข่าวมีการรายงานเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาโลกโซเชียลในจังหวัดพังงาต่างตกใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังจาก Facebook ของบางหมาดหรือนายพงศธรมังคลาชาวบ้านเกาะยาวน้อยได้โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการพบเห็นพื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลายเป็นบริเวณกว้างบริเวณแหลมยางหมู่6ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะครับพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของชาวเกาะยาวจากภาพที่เผยแพร่ก็พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนถูกแผ้วถางจนโล่งเป็นวงกว้างนะครับคาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายกว่า10ไร่สร้างความห่วงใยให้กับประชาชนจำนวนมากเนื่องจากป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6หรือสปทช6ซึ่งก็ชี้แจงนะครับว่ากรณีดังกล่าวศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่14ตะกั่วทุ่งพังงาได้ดำเนินการตรวจสอบและเข้าตรวจยึดพื้นที่พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกไปแล้วเมื่อวันที่10มีนาคม2569โดยได้ตรวจสอบพบพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน10ไร่2งาน56ตารางวาและได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดนายไตรทิพย์สกุลประดิษฐ์นายอำเภอเกาะยาวได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหลังเกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ผลการตรวจสอบยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้เข้าตรวจยึดและดำเนินคดีไว้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สำนวนคดีก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนสภ.เกาะยาวซึ่งกำลังเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะครับว่าจะติดตามคดีอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้บุกรุกทำลายป่าชายเลนเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งของอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานั่นเองนะครับเรื่องที่ใกล้ตัวขึ้นมานิดนึงในพื้นที่ของตะกั่วป่านะครับวันนี้เทศบาลตำบลคึกคักมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการวางแนวท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าซอยไทยใหม่หมู่ที่5นะครับวันนี้20กรกฎาคม2569เทศบาลตำบลคึกคักนะครับนำโดยการบริหารโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลคึกคักลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการวางแนวท่อระบายน้ำอย่างละเอียดบริเวณหน้าทางเข้าซอยไทยใหม่หมู่5ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา นะครับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและการควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเทศบาลตำบลคึกคักก็ขออภัยในความไม่สะดวกในระหว่างการดำเนินงานนะครับและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีการก่อสร้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารโดยเทศบาลตำบลคึกคักนะครับเราพักกันอีกสักช่วงนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายจากรายการกันครับ

13:55 นะครับช่วงสุดท้ายจากสารพันจันทร์ถึงศุกร์ประจำวันจันทร์20 กรกฎาคม 2569นะคุณผู้ฟังครับกับเรื่องของประเด็นปิดท้ายวันนี้นะครับในวันที่28นะคุณผู้ฟังที่อาจจะมีวันหยุดยาวหลายวันนิดนึงนะครับในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เราอาจจะได้พักผ่อนเดินทางหรือใครที่จะไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะครับกรกฎาคมนี้คนไทยเข้าฟรีอุทยานแห่งชาติและวรรณอุทยานทั่วประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิรเกล้าขอไปครับมหาวชิรวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2568นะครับโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวรรณอุทยานทั่วประเทศสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะทุกประเภทนะครับวันหยุดนี้ไปชาร์จพลังกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสายลุยป่าหน้าฝนสูดบรรยากาศบริสุทธิ์บนยอดภูหรือพักผ่อนริมน้ำตกช่ำก่อนเดินทางอย่าลืมเช็คข้อมูลนะครับติดตามสถานการณ์เปิดปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติต่างๆที่เพจของอุทยานแห่งชาตินั้นๆนะบางแห่งเขาก็อาจจะมีการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างบ้านเราเนี่ยที่ปิดแน่ๆอยู่เลยตอนนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งซีมิลันแล้วก็สุรินทร์นะครับรอไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนู่นเลยนะครับถึงจะมีการเปิดให้ได้ท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วก็ช่วยกันรักษากฎกติกางดนำกล่องโฟมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและงดนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาตินะคุณผู้ฟังครับก็มันจะเป็นความปลอดภัยของสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะว่าสัตว์ที่เลี้ยงตามบ้านกับสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานนะครับช่วยดูแลบ้านของสัตว์ป่าและเก็บรักษาธรรมชาติที่สวยงามกันไว้นานๆแล้วก็ฝากเน้นย้ำปิดท้ายกัน2 นาทีสุดท้ายนะกับภารกิจในวันพรุ่งนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไปติดตามทำข่าวการลงพื้นที่มาของท่านผู้ว่านะครับในวันพรุ่งนี้21 กรกฎาคม3 PMเป็นต้นไปที่หาดคึกคักข้างโรงแรม JW Marriott เขาหลักนะครับกับการจัดระเบียบชายหาดที่ชายหาดคึกคักนะครับนี่คือทั้งหมดจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมชัดชัยพร้อมด้วยทีมงานน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าและเจ้าหน้าที่ดินเจส้มของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณกับการติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งพร้อมเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเชิญชวนขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีนายโจเซฟซีชัยประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบากรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจรมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้าน AI บริการคลาวด์และโลจิสติกโดยย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า40%เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะและเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: หน่วยยามฝั่งไต้หวันพบเห็นเรือของจีนจำนวน55ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันที่ระบุว่าทางการไต้หวันตรวจพบเรือของรัฐบาลจีนจำนวน55ลำซึ่งรวมถึงเรือหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ120เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนในยุทธศาสตร์การกดดันไต้หวันของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ทางการไต้หวันและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนและสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ร่วมพลังเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรคว ั
9: ณโร
8: ควัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งวัณโรคเป็นโรคติดต่อโดยการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการสำคัญคือไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์และอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยได้แก่ไอแบบมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารเมื่อมีอาการสงสัยเป็นวัณโรคควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาณโรงพยาบาลใกล้บ้านการรักษาที่ให้ผลดีที่สุดคือการรับประทานยาแบบมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลการกินยาตลอดการรักษาไม่น้อยกว่า 6-8 เดือนเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นวัณโรคโรคนี้ต้องมีพี่เลี้ยงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
0: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
1: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
0: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
2: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผายาไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: อสมสร้างสุขนะคะเป็นรายการเพื่อสุขภาพชุมชนที่จะนำเรื่องราวดีๆนะคะทางด้านสุขภาพมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอใกล้เคียงนะคะรายการนี้ของเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะวันนี้พบกับดิฉันรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะ
1: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสม.ศิริประภาธรรมโอภาสค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะในรายการอสม.สร้างสุขซึ่งจะเป็นรายการของพี่ๆอสม.ที่จะมาแนะนำความรู้และข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่อสม.ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและก็สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีหรือว่าสามารถขอเพลงเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดกันถึงเรื่องยาชุดยาปฏิชีวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยาสเตียรอยด์ใช่ไหมคะวันนี้เองเนี่ยก็พูดต่อเรื่องยาอีกนะคะซึ่งเรื่องยาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้เราได้มีความรอบรู้แล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะสำหรับยาชุดเป็นยังไงบ้างคะพี่เก๋วันนี
1: ้ยาชุดนะคะเมื่อก่อนเราจะเจอมากเพราะว่าเขาจะมีจัดไว้เลยว่ายาหลายๆชนิดที่มาบรรจุรวมไว้ในซองเดียวกันมีเจตนาเพื่อใช้รักษาอาการของโรคใดโรคหนึ่งนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ยาชุดเนี่ยเมื่อก่อนเจอมากเลย มีความเสี่ยงอย่างไรคะพี่สมหญิง
0: เขาจะใส่มิกซ์เขาเรียกว่ามิกซ์รวมหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานี่ค่ะจากการสำรวจแล้วก็ตรวจร้านชำของเราในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเองเมื่อปี 2564-65 นะคะเรายังพบยาชุดอยู่เลยนะคะพี่น้องคะซึ่งจะมีการรวมยาหลายๆตัวไว้ในซองใสๆซองเดียวแล้วก็จำหน่ายนะคะพี่น้องต่างชาตินะคะชนเผ่าพม่าก็จะนิยมซื้อไปรับประทานนะคะในพื้นที่เรา
1: อันตรายของยาชุดนี้มีอย่างไรบ้างคะ
0: เขาก็จะแบ่งเป็นหลายสายนะคะยาชุดบางชุดเนี่ยสื่อสารถึงการรักษากลุ่มโรคเกี่ยวกับไข้หวัดคัดจมูกนะคะในช่วงโควิดเนี่ยจะหายากินยากมากแล้วก็ยาแพงนะคะเขาก็จะมีการเอายาหลายๆตัวมาใส่ในซองใสๆแล้วก็บอกว่าเป็นยาแก้ไข้หวัดนะคะไข้หวัดตัวร้อนปวดหัวแล้วอีกซองนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับใส่เซียรอยหรือเกี่ยวกับพวกแก้กระสายเส้นแก้จะปวดกดเมื่อยอย่างนี้นะคะ
1: ในซองหนึ่งก็จะมี
0: หลายๆตั
1: ว
0: เช่นมีพาราบวก
1: แก
0: ้ลดน้ำมูกแก้ไอนะคะ 4-5 ตัวในซองเดียวหรือว่ายากระสายเส้นนี่ก็จะมีทั้งแก้ปวดนะคะมีแก้คลายกล้ามเนื้อมียากระสายเส้นหรือบวกยาสเตียรอยยาปฏิชีวนะเข้าไปด้วยเพื่อให้หายปวด
1: หลายๆตัวมารวมกันเราจะทราบได้ยังไงว่าวันหมดอายุเมื่อไหร่
0: นี่แหละค่ะ
1: คุณสมบัติอะไร
0: นี่แหละค่ะมันทำให้เกิดอันตรายตรงที่ว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปว่าต้องกินถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกปริมาณที่เหมาะสมถูกวัยใช่ไหมคะแต่เมื่อเอามาใส่รวมๆกันเนี่ยหวังผลในการรักษาให้หายเนี่ย
1: แทนที่จะเป็นประโยชน์กลายเป็นโทษ
0: ไปเลยนะคะ
1: ยาบางตัวก็มี

0: ตัวนี้เสี่ยงกับความชื้นนะคะซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของยามันลดลงแล้วก็ไม่เกิดการรักษาโรคโดยตรงนะคะ
1: ก็อย่างที่พี่สมหญิงพูดไปว่ายาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกกับโรคไม่ถูกกับขนาดถูกไหมคะมันจะทำให้เกิดผลเสียมากมายเลยค่ะและอันตรายของการใช้ยาชุดเนี่ยค่ะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดอันตรายอย่างไรบ้างคะ
0: บางซองยานะคะพี่เก๋เขาจะใส่เสริมฤทธิ์กันเช่นแก้ปวดแล้วก็เพิ่มแก้ปวดเข้าไปอีกตัวนึงเพิ่มหลายๆแก้ปวดเพื่อให้หายปวดในทันทีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราได้รับยาเบิ้ลได้รับยาแก้ปวดหลายๆตัวนะคะซึ่งเป็นยาตัวเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อให้มันหายปวดแล้วเราไม่ได้คนจำหน่ายเนี่ยเขาไม่ได้ดูประสิทธิภาพยาตรงนี้ให้กับผู้ป่วยหรือคนไข้เนื่องจากเขาก็คิดแต่ผลกำไรเนาะไม่ได้คิดเรื่องความถูกต้องในการกินการใช้
1: ถ้าเราใช้ยาชุดไม่คิดไม่ถูกต้องที่จริงๆมันก็ไม่ถูกต้องเหรอเนอ
0: ะ
1: มีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยค่ะมันจะเกิดผลเสียกับร่างกายเราอย่างไรบ้าง
0: อันตรายที่เจอนะคะก็จะสรุปได้ประมาณ3ประเด็นหลักๆนะคะก็คืออันแรกเลยกระเพาะทะลุ
1: เอ้ย
0: ใช่ค่ะก็คือมันจะมีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารเนื่องจากว่าเยื่อบุอาหารของเราอ่ะมันอ่อนแอนะคะเป็นเยื่อบุคำว่าเยื่อบุก็เป็นเนื้อเยื่อนะคะซึ่งมีการได้รับยาหรือสารเคมีที่ร้ายแรงหลายๆตัวเข้าไปสะสมนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารทะลุเมื่อทะลุแล้วก็เกิดการมีเลือดออกในกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็จะบางคนถ้าไม่ร้ายแรงก็ถ่ายดำนะคะเนื่องจากมีออกนะคะพวกยาสเตียรอยหรือยาต้านอาการอักเสบเนี่ยที่ไม่ใช่สเตียรอยก็ตามนะคะก็จะทำให้เกิดการเลือดออกได้อีกตัวนึงที่เราพูดกันไปสัปดาห์แล้วก็คือการดื้อยานะคะจากยาชุดที่เรากินนี่แหละค่ะหรือยาปฏิชีวนะนี่แหละค่ะกินเข้าไปก็จะเกิดภาวะดื้อยาก็คือ
1: กินไม่ครบ
0: ไม่ครบแล้วก็ได้ตัวยาที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามขนาดในการรักษานะคะแล้วก็ไม่ตรงไปตามกลุ่มโรคไม่ตามกลุ่มคนที่ให้ยานั่นเอง
1: ก็อย่างที่เน้นย้ำไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะยาพวกนี้ถ้าเรากินไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดอะค่ะก็จะทำให้เกิดเชื้อเนี่ยดื้อยาเป็นอันตรายอย่างมากกับร่างกายถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกน่ากลัวอีกตัวนึงคือแพ้ยาแพ้ยาเฉียบพลันค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากการแพ้ยารุนแรงจากการเราไม่รู้เลยว่าไอ้ซองใสๆที่เขาขายเป็นชุดๆนั้นมันใช่ยา
1: อะไรบ้าง
0: ใช่แล้วเดาไม่ถูกเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาใส่ผสมกันมาเพื่อหวังที่จำหน่ายผลกำไรเฉยๆนะคะแล้วก็อาจให้เกิดเสียชีวิตได
1: ้อันนี้เน้นย้ำค่ะอย่าซื้อยาชุดนะคะยาปกติที่แพทย์สั่งจ่ายให้เนี่ยเขาจะมีแผงบอกรายละเอียดบอกเลขทะเบียนยาบอกข้อบ่งชี้ว่าต้องทานยังไงแล้วก็บอกชื่อ
0: แล้วที่อ
1: ันนี้สำคัญเลย
0: ที่น่าควรระวังอีกนึงคือเวลาแพ้ยาแล้วเนี่ยมันจะแพ้ตลอดชีวิตเลยนะคะยาตัวนั้นกลับไปกินไม่ได้อีกแล้วมันจะติดเป็นการแพ้ยาแบบต้องมีประวัติแนบกับตัวเองเลยค่ะว่าแพ้ยาอะไรนะคะดังนั้นยาที่เราควรจะใช้ได้แบบเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตรงแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรืออย.เองก็ได้ระบุแล้วนะคะต้องเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งเขาได้มีการแบ่งกลุ่มยามาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้เองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างหลายตัวนะคะของยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนอกจากเราจะหยิบใช้ซื้อใช้ได้อย่างปลอดภัยได้แล้วเนี่ยร้านชำยังขายได้แบบโดยถูกกฎหมายด้วย
1: ยาสามัญประจำบ้านก็จะอยู่ใกล้ชิดกับชีวิตเรามากขึ้น
0: เป็นยา
1: บางท่านที่ไม่สะดวกไปหาคุณหม
0: อ
1: ร้านชำที่เขาผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะมียาสามัญประจำบ้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: ให้บริการซื้อหาได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยเพราะมีเลขทะเบียนกำกับยา
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็มีที่สำคัญเลยดูที่ฉลากนะคะสามัญประจำบ้านยาสามัญประจำบ้านก็คือใช้ได้ประจำบ้านสามารถหยิบจับมีระบุเพศวัยน้ำหนักตัวนะคะวิธีการกินการใช้ที่ถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ส่วนมากที่เราเจอมียาอะไรบ้างคะพี่สมหญิง
0: ที่ชัดๆคือคนสามารถซื้อมาได้กินเองก็คือพาราเซตามอลนะคะควรที่จะซื้อเป็นแบบแพงนะคะไม่ควรซื้อเป็นแบบกระปุก 30-50 เมตรเพราะว่าเมื่อเปิดกระปุกแล้วนะยามันก็จะเสื่อมคุณภาพเร็วแล้วก็เป็นการได้รับยาเกินขนาดเกินควรนะคะดังนั้นยาสามัญประจำบ้านในกลุ่มยาพาราเซตามอลที่เป็นลดไข้แก้ปวดเนี่ยนะคะก็มีหลายชนิดหลายยี่ห้อนะคะที่สำคัญคืออยู่ในแผง10เม็ดนะคะจะติดคำว่าสามัญประจำบ้าน
1: ก็โดยทั่วไปยาพารายาแก้ท้องเสียยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูก

0: พลาสเตอร์บรรเทาปวดยาทาน้ำแดงยาผงฟูกแก้ท้องอืด
1: แก้เมารดเมาเรือ
0: ยาแก้ไอน้ำดำ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ที่เราเจอกันบ่อยๆหรือแม้แต่ยาเม็ดวิตามินซีเราสามารถหาซื้อได้ในร้านช้ำทั่วไปนะคะสังเกตฉลากยาแล้วก็เลขทะเบียนยา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ยาที่ไม่ควรซื้อก็คือกลุ่มยาปฏิชีวนะถ้าหากมีร้านช้ำไหนจำหน่ายก็ให้ข้อมูลเรามานะคะเราก็จะไปให้ความรู้กับร้านชำนั้นๆค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกลับมาช่วงที่2ของรายการอสม.สร้างสุขค่ะ
0: พักสัก

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงของอสมสร้างสุขของเราเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องยาสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งร้านชํานะคะร้านชําสามารถจําหน่ายได้แล้วก็คนใช้ในครัวเรือนในบ้านนี้ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่ามียาอะไรบ้างทีนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับยา
1: เราพูดเรื่องยาไปเยอะแล้วว่าคุณสมบัติอะไรยังไงนะคะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเราจะสังเกตได้อย่างไรคะว่ายาเนี่ยเสื่อมสภาพหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะตอนนี้เกิดความไม่มั่นใจรู้เรื่องยาเยอะใช่ไหมคะพี่เก๋แล้วยาที่มันเสื่อมคุณสภาพเนี่ยดูยังไงแล้วซื้อมาแล้วเกิดไม่มีผลในด้านรักษาแล้วเป็นแป้งเฉยๆก็มีนะคะบางตัว
1: พ่อจะบอกข้อสังเกตได้ไหมคะอย่างถ้าเราเป็นซื้อยามาค่ะรูปแบบยาก็จะเป็นแบบยาเม็ดไม่เคลือบลักษณะยาที่เสื่อมสภาพจะเป็นยังไงคะ
0: ที่ว่านั่นนะคะดูที่รูปแบบคำว่ารูปแบบกับยาก็คือรูปของยานะคะลักษณะของยานั่นเองนะคะถ้าเป็นยาเม็ดนะคะไม่เคลือบก็คือเป็นลักษณะเม็ดแป้งเหมือนพาราเซตามอลนะคะสังเกตใช่ไหมคะพาราเซตามอลจะไม่มีแบบแคปซูลแบบใส่ปลอกนะคะจะเป็นแบบรูปแบบแป้งเป็นเม็ดนะคะไม่เคลือบนะคะลักษณะยาของเสื่อมคุณภาพของยาแบบนี้ก็คือจะแตกหักง่ายผุเป็นผงง่ายนะคะแล้วก็บวมชื้นเห็นไหมคะเมื่อได้ความชื้นก็จะบวมเพ่งพองเหมือนแป้งพองออกมานะคะน่ะก็จะมีรอยด่างแล้วก็สีเปลี่ยนด้วยนะอาจจะเปลี่ยนสีขาวเป็นสีออกคลึ้มขึ้นนะคะอันเนี้ยดูง่ายๆคุณ
1: แล้วถ้าเป็นยาที่เป็นเม็ดเคลือบล่ะคะ
0: พวกนี้ก็คือมีรอยร้าวนะคะก็คือมีรอยดำที่เม็ดยานะคะสารที่เคลือบเนี้ยเหนียวชื้นนะคะดูแล้วมันจะหนึบหนึบดูแบบมีแบบหนึบเกาะที่เม็ดหน่อยนะคะก็คือมันได้รับความชื้นนี่แสดงว่ามันมีการเสื่อมคุณภาพของยานะคะแล้วก็เม็ดยาก็จะติดกันเป็นก้อนๆนะคะดูง่ายๆเลยมันติดกันเพราะมันเกิดความชื้นนะคะในส่วนพวกที่เป็นยาน้ำแขวนตะกอนนะคะ อย่างเช่นยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็คือสีมันจะเข้มขึ้นแล้วก็ยาเนี่ยตกตะกอนแยกชั้นนะแยกชั้นใสกับชั้นขุ่นชัดเจนนะคะอันนี้เมื่อเขย่าแล้วก็ยังไม่สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันก็ยังอยู่ใครอยู่มันอยู่นะคะ
1: คือ
0: แขวนเป็น2ชั้นเลย
1: แล้วถ้าเป็นยาน้ำใสหรือว่ายาน้ำเชื่อมคะเพราะว่าเราใช้กันบ่อยมากเลย
0: ยาน้ำใสยาน้ำเชื่อมเหล่านี้ก็จะอยู่ในพวกกลุ่มยาแก้ไอใช่ไหมคะ อันนี้มันจะขุ่นสีมันที่บอกว่าใสมันก็จะเริ่มขุ่นแล้วอันนี้คือถ้าสีจากใสแล้วเปลี่ยนมาเป็นขุ่นนี่ชัดเจนเลยค่ะคือเสื่อมคุณภาพ หรืออาจจะมีการตกตะกอนนะคะเกิดเป็นฟองก๊าซนะคะเป็นฟองๆในขวดนะคะอันนั้นก็ใช่เลยนะคะหรือสีกับกลิ่นนี่เปลี่ยนไปรสชาติก็เปลี่ยนนะคะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่เคยกินนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากยาเสื่อมคุณภาพนั่นเองนะคะ
1: แล้วมียาอีกชนิดนึงที่เราเจอกันบ่อยๆอย่างเช่นยาแคปซูลนะคะ
0: อันนี้เยอะนะคะในกลุ่มที่ทั้งเป็นยาปฏิชีวนะเองในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่จะแฝงมาในรูปแบบแคปซูลเยอะนะคะอันนี้ก็มีลักษณะแบบพองอะค่ะมันพองเพราะว่าไอ้แคปซูลนี้มันทำจากแป้งนะคะแล้วก็มันก็จะหนีบๆแล้วติดกันเหมือนกันก็เพราะว่ามันเจอความชื้นแป้งตัวแป้งนั้นละลายก็ติดกันเป็นก้อนๆเหมือนกันผงในยาแคปซูลนั้นก็จะเปลี่ยนสีนะคะอย่างเคยเป็นสีขาวก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ
1: แต่บางทีผงในยาแคปซูลเนี่ยเราไม่สามารถดูได้ชัดนะคะเพราะมันมีทั้งแคปซูลที่เป็นสีแคปซูลที่เป็นใส
0: ใช่ค่ะดังนั้นต้องแกะดูค่ะมันเป็นปลอกเหมือนกับปลอกมอนแกะออก
1: ถ้าบวมพองติดกันเนี่ยก็
0: ชัดเจนออกอาการเสื่อมคุณภาพ
1: แล้วถ้าเป็นยาผงล่ะคะพี่สมหญิง
0: ยาผงมันก็จะไม่เป็นผงมันก็คือจะจับตัวเป็นก้อนนะเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมคุณภาพมันจะเป็นก้อนแข็งผิดปกติอย่างเช่นที่หญิงเห็นนะไอตัวที่ขายเป็นผงขมิ้นผงไพรที่เป็นซองอะ
1: สังเกตที่สีได้ด้วยไหม
0: สีก็เป็นเข้มขึ้นนะคะสีเข้มขึ้นแล้วก็มีการจับตัวเป็นก้อนนั่นเองนะคะ
1: อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายยาขี้ผึ้งหรือยาครีมเน
0: ี่
1: ยเราจะสังเกตได้ยังไงคะเพราะว่ามันก็เหนียวเหนียวข้นๆอยู่แล้ว
0: มันเป็นลักษณะปาล์มนะคะอันนี้ก็คือเกิดการแยกชั้นแยกตัวของระหว่างขี้ผึ้งกับตัวยานะคะสีกับเนื้อสัมผัสเนี่ยจะมีความหนืดแล้วก็เปลี่ยนสีไปนะคะแล้วก็มีสีมีกลิ่นที่ผิดปกติอาจจะเป็นกลิ่นสาบอย่างเงี้ยนะคะหรือกลิ่นหืน นะคะหรือออกระเหยน้ำมันนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะ
1: ก็อย่างที่พูดมาก็สังเกตไม่ค่อยยากนะคะเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนสภาพจากสภาพเดิมของตัวยานั้นๆไปแล้วให้สันนิษฐานไว้เลยว่ายาเสื่อมสภาพยาที่เปลี่ยนสีหรือลักษณะต่างจากเดิมนะคะเราควรจะทิ้งทันทีแม้ว่ายานั้นจะไม่หมดอายุก็ตามเพราะว่ามัน
0: เปลี่ยนลักษณะทางกายภาพไปแล้วว่ามันไม่น่าจะใช้ได้แล้วก็ควรจะทิ้งไปเลยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกทีนึงการใช้ยาค่ะการใช้ยาที่ดีก็คือต้องอ่านฉลากดูวันหมดอายุแล้วก็สังเกตลักษณะยาก่อนใช้หรือว่าถ้าหากไม่แน่ใจจริงๆอะค่ะให้ทิ้งไปเลยหรือว่าปรึกษากับเภสัชกรค่ะ
0: เราก็มีข้อแนะนำอยู่5ข้อนะคะในการเก็บยาให้คงสภาพที่เป็นยาเพื่อไม่เสื่อมคุณภาพเร็วนะคะพี่เก๋อันแรกเลยคือเก็บในที่แห้งนะคะอย่าให้ไปอยู่ในที่ชื้นใกล้ฝนหรือว่าใกล้หน้าต่างนะคะ
1: ก็จะเจอบ่อยๆเหมือนในอาหารเหมือนกันเก็บในที่แห้งและในภาชนะที่ปิดสนิท
0: ไม่ให้ปนความชื้นเข้ามานะคะแล้วก็เก็บในที่ไม่เก็บยาในห้องน้ำนะคะก็คือมันชื้นอยู่แล้วใช่ค่ะ
1: แล้วอีกอย่างนึงที่ได้ยินบ่อยๆก็คือไม่เก็บในห้องที่มีความร้อนหร
0: ือ
1: แสงแดดส่องถึงนะคะแสงแดดมันก็จะไปทำให้คุณสมบัติของยาในตัวในเม็ดยาเนี่ยเสื่อมสภาพอ
0: ย่างบางคนเนี่ยคือเป็นยาประจำโรคใช่ไหมคะจะกินตอนเช้าแล้วไปพร้อมกับทำงานก็เก็บไว้ในรถ
1: อ
0: ันนี้จบเลยเพราะว่าอากาศอบร้อนอ้าวใช่ไหมคะแล้วก็บางคนนี่คือเอาให้ง่ายๆกินน้ำก็เอาไว้บนหลังตู้เย็น
1: ไอ้
0: หลังตู้เย็นนี่ก็ร้อนนะคะหลังตู้เย็นนี่ก็ร้อนเพราะเราเสียบทั้งวันทั้งคืน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านยาเนี่ยเก็บให้ถูกที่นะคะหลังตู้เย็นนี่อย่านำไปวางเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างจะมีความร้อนที่อยู่ในตัวเอง
0: ซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็แล้วยาที่ไม่จำเป็นเนี่ยต้องเก็บในตู้เย็นยกเว้นยาบางชนิดที่ต้องเก็บในตู้เย็นนะคะ
1: ซึ่งจะมียาระบุไว้เลยว่าต้องเก็บในที่เย็นไม่ว่าอย
0: ่
1: างเช
0: ่
1: นยาที่ฉีดเบาหวานนะคะ
0: ใช่ค่ะยาหยอดตาเนี่ยมี
1: หรือบางอย่างที่เขียนว่าต้องเก็บในช่องแช่เย็นธรรมดา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เน้นย้ำยาเก็บในช่องแช่แข็งอันนี้ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเขาจะ
0: เย็นกับแข็งนี่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบ่งชี้ไว้เรียบร้อยเลยฉลากยาสำคัญมากอ่านเลยค่ะว่าระบุเก็บในตู้เย็นต้องเก็บในช่องธรรมดาอย่าเก็บในช่องแช่แข็ง
0: แล้วยาบางตัวนะคะมันจะใส่ฟลอยไว
1: ้
0: นะคะอันนี้บางคนหวังดีกับผู้สูงอายุจะแกะออกจากฟลอยแล้วใส่รันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อันนั้นเราแนะนำว่าไม่ควรแกะยาออกจากแผงฟลอยล่วงหน้านะคะ
1: อันนี้ยังเจอหลายท่านยังทำอยู่
0: เพราะว่าทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วนะคะต้องเก็บยาตามวันที่กินเลยนะคะถ้าจะตัดก็ต้องตัดเป็นฟลอยมาเลยนะคะ
1: ถ้าจะแกะถ้าจะเอามาไว้ในกล่องจริงๆก็คือตัดให้อยู่ในแคปซูลตัดให้อยู่ในรูปลักษณะที่เป็นฟอยล์ที่เขาเก็บเอาไว้ถูกไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือข้อแนะนำของเราในการเก็บรักษายาให้คงคุณภาพนะคะไม่ว่าจะในที่แห้งนะคะที่ที่มีภาชนะปิดสนิทนะคะไม่เก็บยาในห้องน้ำนะคะแล้วก็ไม่เก็บไว้หลังตู้เย็นในรถที่ร้อนอบชื้นนะคะแล้วก็ไม่แกะยาไว้ล่วงหน้านั่นเองนะคะสำหรับอันนี้
1: เราก็ได้รู้เกี่ยวกับสังเกตยาเสื่อมสภาพได้อย่างไรแล้วนะคะแล้วก็การเก็บรักษายาให้คงคุณภาพก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจะสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปใช้ให้ถูกต้อง
0: ลองปรับดูนะคะ
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราอะนะคะแล้วก็การได้ยาที่มีประสิทธิภาพ
0: ในการรักษาม
1: ากที่สุดค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอสม.สร้างสุขเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงพี่ๆอสม.ขอแชร์ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วง
1: สุดท้าย
0: ของรายการในวันนี้นะคะสำหรับอสมสร้างสุขของเราเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook สวทตะกั่วป่า _ ไลฟ์นะคะพบกับดิฉันพี่สมหญิงและก็
1: พี่เก๋ค่ะอสม.สิริประภาธรรมโอภาสค
0: ่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงกับเรื่องยาเสื่อมคุณภาพนะคะตอนช่วงนี้เราก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยานะคะก่อนที่เราจะไปเนื้อหาอื่นในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับวัตถุเสพติดนะคะในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั่นเองนะคะวันนี้มีเรื่องควรรู้เกี่ยวกับยาเอนเซดหรือยาสเตียรอยยังไงบ้างคะพี่เก๋คะ
1: ก็อยากจะถามพี่สมหญิงนะคะว่ายากลุ่มเอนเซดเนี่ยก็คือยาอะไรคะ
0: ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะหรือนอนสเตียรอยนั่นเองหรือ เรียกสั้นๆว่าเอนเซดนะคะมักถูกเรียกว่าเป็นยาแก้ปวดข้อนะคะจะจ่ายในกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังเกี่ยวกับปวดข้อข้อเข่าเสื่อมอย่างนี้นะคะกระดูกเสื่อมนะคะหรือยาแก้ข้ออักเสบนั่นเองค่ะยากลุ่มนี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นบรรเทาอาการข้ออักเสบเท่านั้นนะคะแต่ก็ใช้กับการอักเสบกรณีอื่นๆเช่นเอ็นอักเสบนะคะหรือการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวขาดเปิดประจำเดือนยังได้ค่ะ พวกเยื่อหุ้มปอดพวกเยื่อหุ้มหัวใจนะคะอันนี้ก็จะสามารถบรรเทาอาการการปวดเฉียบพลันนะคะที่เป็นปวดประจำเดือนนี่ก็ยังได้เลยนะคะก็ภายหลังการถอนฟันใหม่ๆเนี่ยก็ปวดรุนแรงเหมือนกันนะคะก็ใช้ยากลุ่มเอนเซดนี้ได้นะคะ
1: ก็คือเอนเซดก็ส่วนมากจะเป็นการใช้ยาแก้ลดปวด
0: ใช่ค่ะซึ่งไออย่างเช่นปวดบาดแผลหลังผ่าตัดหลังคลอดลูกผ่าตัดนี้นะคะก็จะใช้กลุ่มนี้นะคะซึ่งได้แก่พวกมีฤทธิ์ลดไข้ได้ด้วยเช่นแอสไพรินนะคะไอบูเฟนไอโบบูเฟนนะคะที่เราได้ยินว่าบูเฟนนั่นแหละค่ะไอกลุ่มนี้แหละค่ะที่เป็นเอนเซดแล้วก็การใช้ยาเอนเซดนี่นะคะก็จะมีผลที่ไม่พึงประสงค์ตามมามากก็เลยไม่แนะนำให้ใช้
1: อย่างอะไรบ้างคะผลที่ไม่พึงประสงค์อะค่ะ
0: คือถ้าเราใช้เป็นเวลานานแล้วก็ติดต่อกันนะคะซึ่งก็จะเกิดผลกระทบที่ตามมาก็คือภาวะไตค่ะไตวายนี่เองนะคะ ใช่ค่ะ จนต้องเข้า

0: ู่กระบวนการฟอกไตในที่สุดนะคะทำให้ไตเสื่อมไตป่วยเร็วแล้วเป็นระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4แล้วก็เกิดสู่ภาวะที่ต้องฟอกไตนั่นเอง
1: ก็ถือว่าอันตรายพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้ลดอาการปวดเท่าที่จำเป็นใช่ไหมคะ
0: หมอสั่งค่ะให้อยู่ภายใต้แพทย์สั่งเท่านั้นนะคะว่าต้องถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วนะคะเราจะไม่ใช้พร่ำเพรื่อนะคะเพราะว่าไตอ่ะมันได้รับได้แค่ปริมาณเท่าหนึ่งเท่านั้นนะคะเราไม่กินติดต่อเวลานานไม่ได้นะคะมันมีผลต่อกระทบต่อไตสูงนะคะอันนี้แพทย์ก็จะให้คำแนะนำที่แบบข้อกำกับกำชับอย่างเข้มข้นเลยเวลาจะจ่ายยาตัวนี้แต่ละตัวนะคะ
1: ค่ะแล้วยากลุ่มเอนเซตเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อมาใช้ด้วยตัวเองได้ไหมคะ
0: โดยความเป็นจริงแล้วซื้อเองถ้ามีร้านขายก็ซื้อได้นะคะในความเป็นจริงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยากลุ่มเอนเซตเนี่ยเป็นยาอันตรายนะคะที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ระบุถูกต้องกับโรคและการรักษาของเรานะคะโดยใช้เฉพาะเมื่อมีอาการปวดเท่านั้นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ควรซื้อเอง
0: ไม่ซื้อเองรู้เยอะ
1: แพทย์สั่ง
0: ค่ะบางคนรู้เยอะถูกเพื่อนแนะนำโฆษณามาเยอะนะคะว่ากินยาตัวนั้นตัวนี้ดี
1: แล้วสมมติถ้าเราใช้ไปแล้วอะค่ะอาการปวดเนี่ยเราหายแล้วเราใช้ต่อได้ไหมคะ
0: คือไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นประจำถึง2สัปดาห์นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องหรือว่าเป็นโรคไตอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะเบาหวานความดันเนี่ยอันนี้ไตก็จะมีความเสื่อมอยู่แล้วแต่ถ้ายังมีการมาใช้เอนเซตบ่อยๆเข้าเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไตวายเฉียบพลันหรือไตวายนี่ก็จะสูงนะคะดังนั้นก็ไม่ควรจะกินยาซื้อยากินเองนะคะคุณภายใต้คำสั่งของแพทย์หรือเภสัชกรค่ะ
1: แล้วอย่างที่เคยได้ยินมาว่าห้ามกินยากลุ่มเอนเซตร่วมกันจริงหรือไม่คะ
0: เป็นความจริงค่ะเนื่องจากว่ายากลุ่มเอนเซตเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ในการลดอาการปวดบวมนะคะแดงได้จริงนะคะแต่ก็มีผลกระทบต่อระบบอื่นๆด้วยนะคะไม่เฉพาะช่วยลดอาการปวดบวมแดงเท่านั้นแต่มันมีกับผลกระทบต่ออวัยวะอื่นด้วย
1: อวัยวะภายใน
0: ใช่ซึ่งมันไม่ได้ป่วย
1: ก็เหมือนที่เขาบอกว่าถ้ากินยาเยอะๆเนี่ยกัดกระเพาะใช่ไหม
0: คะ
1: ความดันเพิ่มขึ้น
0: ใช่แล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเกิดความแปรปรวนนะคะเกิดความกระทบต่อไตนะคะแล้วก็ถ้าใช้ร่วมกันก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะและยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าคนใช้บ่อยมาก
0: รักษาสิว
1: ยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถเอามารักษาสิวได้
0: รักษาสิวปรับระดับฮอร์โมนใช่ไหมคะสิวนี่เกิดจากหลายๆสาเหตุนะคะโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเพศนะคะบางตัวก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะซึ่งกินยาบางชนิดก็จะเกิดความเครียดก็เป็นสิวได้นะคะไม่ขับถ่ายนี่ก็เป็นสิวนะคะพี่เก๋นะระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงหรือก็เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมกับน้ำมันมากเกินไปก็ทำให้เกิดสิวได้นะคะสำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดเองจะรักษาสิวได้ไหมก็กรณีที่มีสาเหตุมาจากที่เกิดสิวนั่นเองค่ะถ้าเกิดจากความผิดปกติระดับฮอร์โมนเพศนะคะอันตัวเนี้ยใช่ก็คือกินยาคุมแต่ถ้าสิวนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศก็ไม่ควรจะกินยาคุมเพื่อรักษาสิวนะคะดังนั้นข้อควรระวังในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อรักษาสิวนั้นไม่แตกต่างไปจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อที่จะคุมกำเนิดตามปกตินั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยหลายๆท่านเมื่อก่อนทำกันเยอะมากเพราะว่าบอกว่ากินยาคุมกำเนิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณสวยใสแล้วก็ขาวขึ้นควรทำหรือไม่คะไอ้รักษาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นความเชื่อของวัยรุ่นนะคะเราก็เคยผ่านวัยรุ่นมาตรงนั้นแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะกินยาเม็ดคุมกำเนิดเพราะว่าถูกเพ่งเล็งมองไปอีกประเด็นนึงเพราะว่ายาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยมีความประสงค์เพื่อที่จะคุมกำเนิดนะคะไม่ได้มีความประสงค์ในเรื่องที่จะทำให้ผิวพรรณสวยใสนะคะหรือขาวขึ้นแต่อย่างใดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำค่ะอาจทำให้ส่งผลต่อหน้าขาวใสผลเคียงข้างที่เกิดขึ้นน่ะมีอาการกลับมาในเรื่องหน้าคล้ำ นะคะเป็นฝ้าได้นะคะเนื่องจากได้รับฮอร์โมนเกินนะคะจากยาเม็ดคุมกำเนิดนั่นเองนะคะ
1: ก็คือฮอร์โมนเนี่ยสามารถไปกระตุ้นการทำงานของเม็ดสีได้ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หากกินต่อเนื่องโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชเนี่ยมีโอกาสที่ได้ยินมาก็คือมีโอกาสเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งเต้านมได้เลย
0: กระตุ้นให้ใหญ่ไงคะกระตุ้นให้มากขึ้น
1: ใช่เคยได้ยินข่าวว่าถ้ากินยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยก็จะ
0: เพิ่มหน้าอก
1: ขนาดหน้าอก
0: ค่ะ
1: แล้วก
0: ็ในหลายท่านที่เข้าใจผิดนะฮะ
1: ก็คือมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เสี่ยงเป็น
0: หลอดเลือดอุดตันนะคะแล้วก็ความดันสูงได
1: ้อันตรายค่ะ
0: ใช่
1: แล้วยาคุมฉุกเฉินนะคะถ้ารักกันจริงควรใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จริงหรือไม่คะอันนี้สำหรับฝากคำถามไว้สำหรับวัยรุ
0: ่
1: น
0: ในวัยรุ่นนะคะ
1: จะแล้วก็จะได้ทราบข้อมูลที
0: ่ใช่ในวัยรุ่นจะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็หรือเราเรียกว่ายาคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ทันทีนะคะก็กลุ่มนี้ไม่แนะนำให้ใช้ซึ่งเป็นวิธีหลักในการคุมกำเนิดนะคะสำหรับคนที่ถูกข่มขืนหรือถูกกระทำชำเราอันนี้มีความจำเป็นเนื่องจากว่าไม่ยินยอมแต่ถ้ากลุ่มรักสนุกนะคะกลุ่มรักสนุกในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ควบคุมเนี่ยมักจะใช้ไอยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนี่นะคะซึ่งสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยในการคุมฉุกเฉินเนี่ยป้องกันได้แค่ 75% เท่านั้น
1: ไม่
0: ได้ 100% นะคะแล้วก็ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได
1: ้ก็จริงๆไม่จำเป
0: ็
1: น
0: คือสัมผัสไปแล้วใช่ค่ะซึ่งห้ามเกินใช้เกินกว่า2ครั้งต่อเดือนด้วยนะคะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการใช้ยาเนี่ยมีสูงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้บ่อยๆก็ไม่ได้นะคะทำให้เกิดเยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกตินะคะแล้วก
1: ็
0: ตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
1: อ
0: ัน
1: ตรายมากๆ
0: ใช่แล้วค่ะบอกเตือนน้องๆนะคะที่มีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องยาคุมฉุกเฉินนะคะอันดับที่ต้นๆเลยไม่ควรจะใช้2ครั้งต่อเดือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยควรคุมกำเนิดอย่างอื่นดีกว่านะคะเช่นสวมถุงยางอนามัย
1: เราเน้นกันเสมอนะคะ
0: มันป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะ
1: ป้องกันที่ถูกต้องสามารถรักษาตัวเองและผู้อื่นด้วยแล้วก็เซฟเซ็กซ์นะคะทุกคนต้องตระหนักเรื่องนี้ให้เยอะๆค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราก็ใช้เวลากันเยอะแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้
0: ค่ะเราจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะคะสำหรับรายการอสม.สร้างสุขนะคะวันนี้ก็เต็มที่กับเรื่องยานะคะหวังว่าเป็นสาระดีๆที่จะส่งต่อไปกับผู้ฟังผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเราก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดนะคะซึ่งต้องขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสัปดาห์นี้สำหรับดิฉันสมหญิง
1: และพี่เก๋ค่ะอสม.ศิริประภา
0: ขออนุญาตลาไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่20 กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึงวันที่20 กันยายนนี้พร้อมเปิดศูนย์ One Stop Service อำนวยความสะดวกประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่20 กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างเพียงพอพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบสิทธิ์จะดำเนินการทุก2 ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปถึงผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้กลไกของกรมการปกครองอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านนายณัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งสิทธิประโยชน์ของโครงการและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีนจำนวน3 ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2 ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3 ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน การลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมชู5แนวทางหลักทั้งลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
10: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณกลุ่มเกษตรกรสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยการส่งเสริมพืชที่มีตลาดรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายยกสิทธิที่ดินสปก.ให้ใช้ค้ำประกันเงินกู้การตั้งเป้าหมายออกหนังสือยืนยันสิทธิ์สปก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ครอบคลุมเกษตรกร600รายและการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: หายเลยจ้ะพี่แกนอนแช่อยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้วิธีทำบลื้อนี
14: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
13: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
14: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
15: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
16: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
15: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
16: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์ฮัลโหลป้าจีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
18: ออย่าให้ความแค่เพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: ปากรูควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรูควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารูควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: ฟังกันได้นะครับในมัสยิดในบ้านหรือว่าในครัวก็ฟังได้เปิดวิทยุนะฟังกันนะทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันทุกวันจันทร์นะที่3ถึงที่4พบกับผมแดงเด่นตายครับอาจารย์ชันชัยก็อัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ครับ
1: อะวะอะลัยกุมสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين นะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านน่าจะขอบคุณท่านก็วันนี้ก็วันที่ว่าก็ได้พบกันแล้วนะ
0: ครับ
1: สัปดาห์ละครั้งครั้งละ1ชั่วโมง
0: ครับครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกพี่น้องครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าในรายการมันก็มีแต่ละชั่วโมงแต่ละรายการนะก็ตามเดี๋ยวก็กำหนดไป
0: ครับ
1: แต่ว่าโอกาสของพี่น้องตรงนี้นะถือว่าเราได้พูดคุยในเรื่องราวของศาสนา
0: ครับ
1: เพราะในอิสลามนั้นถือว่าแล้วการใช้ชีวิตทั้งหมดให้อยู่ในแนวทางของศาสนา
0: ครับครับครับ
1: คือเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ให้เรารู้ว่าไม่ว่าการกินการนอนการอยู่ทั้งหมดต้องเอาศาสนามาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต
0: ประจำวัน
1: ครับ คือลักชัดเจนของอิสลามอยู่ในรูปแบบนี
0: ้ครับ
1: ศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคือก็คอยเอาลักปฏิบัติเพื่อจะทำให้เกิดความสุขทางกายทางใจในสังคมนั่นแหละนะสรุปก็คือถูกศาสนากระโซนในเราทำในความดีเพื่อสร้างสังคมให้มันสงบสุขถ้าเราอยู่ในหลักธรรมนะครับกับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าครับว่ามีอะไร
0: ครับมานั่งตรงนี้แล้วก็มีแล้วก็มีเรื่องราวนะเรื่องการกินการดื่มการรับประทานอาหารก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ก่อนมีพ่อแม่พี่น้องท่ามมาทางบ้านท่ามแบบง่ายๆเนี่ยบางคนก็ไม่นึกไปก็ค่ะก็ท่ามบอกมาว่าพันนี้นะครับก็เขาบอกว่าการรับประทานอาหารนั้นถ้าหลายคนรับประทานอาหารรวมกันจะต้องกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทุกคนหรือไม่ตั้งไงๆแบบนี้นะอาจารย์ต้อง
1: อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็แต่ละวันแต่ละสัปดาห์นั้นมันก็มีการไล่เรื่องราวก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ได้มีความรู
0: ้ครับ
1: เรื่องไปใช้ชีวิตประจําวันนะในเรื่องราวของศาสนา
0: ครับ
1: นะสําหรับวันนี้ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะเป็นสิ่งที่เรากินต้องใช้อยู่ตลอดเมื่อเราใส่เสื้อผ้าเมื่อเราต้องกินนะต้องรับประทานนู่นทานนี
0: ้
1: แต่สิ่งเดียวจะต้องประกอบไปกับมันในลักษณะนั้นนะผมมีคำถามว่าการรับประทานอาหารนั้นนะคำว่ารับประทานอาหารนี่หมายถึงว่ากินอะไรก็ได้นะอะไรก็ได
0: ้
1: ถ้าเรารับประทานกันไปนั้นถือว่าหลายคนนะถ้าหลายคนรับประทานอาหารรวมกันจะต้องกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทุกคนหรือไม
0: ่
1: ถึงในคำว่ากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ถึงกล่าวนำชื่อของอัลลอฮ
0: ์
1: ผู้เป็นเจ้าน
0: ั่นแหละ
1: อิสลามถือว่าทุกอย่างอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าประทานให้กับเราซึ่งเพราะฉะนั้นการกินทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้เรานะให้เรากล่าวนำชื่อของพระองค
0: ์
1: ซึ่งทีนี้ถ้าเราอยู่กันหลายๆคนนี่เราต้องกล่าวทุกคนไหมครับนี่ก็ตรงนี้นั่นก็คือนะในหลักการบอกว่าเวลาเรากินก็คือการรับประทานอาหารรวมกันนั้นเป็นซุนนะฮ์กิฟายะห
0: ์
1: ซุนนะฮ์กิฟายะห์ซุนนะฮ์คือสิ่งที่ทำแล้วได้บุญนะมีผลบุญซึ่งซุนนะฮ์รวมเลยคำกิยานี่คือรวมซุนนะฮ์กิฟายะห์ทำได้บุญถ้าไม่ทำก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: แต่ว่าเราต้องการจะให้ทุกอย่างนั้นมันได้ผลผักผลบุญมาซึ่งเพราะฉะนั้นซุนนะฮ์ได้ทุกๆคนกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทุกคนเลย
0: ต้องทุกคน
1: นั่นตรงนั้นแหละซึ่งคนรับประทานอาหารนั้นถ้าบุคคลได้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นคนนั้นแล้วก็เพียงพอแก่บุคคลที่เหลืออยู่แต่ว่าส่วนผลบุญก็ได้จากผู้ที่กล่าวเลย
0: นั่นแหละครับ
1: คือนั่งกินกันโต๊ะนั่งตั้งใจกี่คนแหละแต่ว่าจากเวลาจะรับประทานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนต่อข้าวปากนั่นคือว่าพอแล้ว
0: อ
1: ีฟายะโต๊ะนั้นไม่ตรงแต่ว่าบุญน่ะได้คนเก่งกล่าวดอก
0: ครับได้คนเก่งกล่าว
1: นั่นแหละซึ่งทีนี้ถ้าหากว่าเรากล่าวทุกคนแล้วนะกล่าวทุกคนหมายถึงว่า
0: ก็ได้ทุกคนนั่นแหละ
1: กล่าวทุกคนก็ถือเป็นซุนนะฮ์อินซุนนะฮ์อินหมายถึงซุนนะฮ์คือสิ่งที่ทำแล้วได้บุญอินเฉพาะบุคคลแหละเหมือนฟัดดูอินนั่นแหละ
0: ครับ
1: ฟัดดูอินกับฟัดดูกีฟายะ นายกยังไงโย

0: ทั้งไงกับพระนุอินพระนุคือซึ่งดีจำเป็นจะต้องปฏิบัติด้วยเด็ดขาดถ
1: ้
0: าไม่ปฏิบัตินั่นบาปนะซึ่งที่นี่ฟัดดูถ้าสุนัตแล้วก็คือถ้าทำได้บุญถ้าไม่ทำก็ไม่บาปนะแต่คำว่าอินนั่นคือส่วนบุคคล
1: อ
0: ินชาโปคือสุนัตแน่นอนให้เรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลรับประทานอาหาร
1: ครับด้วยนามที่ร่องประยาว
0: ซึ่งเรื่องนี้นะคำว่ากล่าวบิสมิลลาห์นี่มันไม่เพียงแค่นี้นะพี่น้องนะอิสลามเรานั้นต้องรู้เราคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมความหมายก็คือบิสมิลลาห์ด้วยนามชื่อของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ
1: ครับ
0: ซึ่งทีนี้คำว่าบิสมิลลาห์นี่อิสลามสนับสนุนให้เรานั้นกล่าวไม่ว่าเราจะใส่เสื้อไม่ว่าเราจะเข้าบ้านเราจะขี่รถ
1: ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: เราจะยังกล่าวให้ยังได้กังว่าแล้วกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮ
1: ีมครับ
0: นะชื่อว่าปลอดภัย
1: ครับ
0: นะแม้กระทั่งว่าถ้าหากว่าเรานอนในยามค่ำคืนนะ
1: ครับ
0: นะศาสนาสนับสนุนให้เรากล่าวในกิตาบยะวะดุลมุฮับจะบอกว่าใครก็ตามในขณะที่เขาจะนอนนั้นให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่21ครั้ง
1: อ๋อครับครับ
0: แน่นอนจะได้รับความคุ้มครองจากการรื้อป่อยไม้หรือว่าโจรมาทำร้ายใครมาทำร้ายคือทุกอย่างจะสงบหมดเลย
1: มันป้องกันตัวเราด้วย
0: นี่คือ
1: ป้องกันทรัพย์สินของเรากัน
0: เพราะความไม่บอกแล้วด้วยนามชื่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ
1: เราก็ครับ
0: เนี่ยถึงทีนี้เรามาเล่าว่าภาคพ้นของการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะพี่น้องก่อนรับประทานอาหารนั้นนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีข้อเรียกบารอกาตม
1: ี
0: สิริมงคล
1: สิริมงคลบารอกาต
0: ถ้าว่ากินโดยไม่กล่าวนั้นก็ได้อิ่มเลยแต่ว่าไม่มีสิริมงคล
1: ครับ
0: ซึ่งคำว่าสิริมงคลหมายถึงว่ามันไม่มากแต่มันอิ่ม
1: ครับ
0: มันเลื่อมันไม่สุรุ่ยสุร่าย
1: ครับ
0: นั้นเขาเรียกคงสิริมงคลนะเหมือนยังสับจิ้นที่เราได้มา
1: ครับ
0: พอเราได้สับจิ้นมาเราอยากจะทำบุญ
1: อัน
0: นี้สับจิ้นนี่สิริมงคลแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าว่าได้สับจิ้นมาอยากจะแข่งขัน
1: อ
0: ยากที่ทำนู่นทำนี่เพื่อให้ได้หน้ากว่าเพื่อนได้เด่นกว่าเพื่อนน
1: ี
0: ่เขาไม่มีสิริมงคลน
1: ั
0: ่นคือลักคิดง่ายๆไปน้องถ้าว่าเป็นสับจิ้นที่มีสิริมงคลนั่นคือมันชักนำเราไปสู้ดี
1: มันมาจากหัวใจ
0: ใช่มันชักนำให้เราอยากจะทำดี
1: ครับ
0: แต่ถ้าสับจิ้นนี่ได้มาจากหนทางไม่ดีมันจะชักนำเราในเรื่องไม่ดี
1: ครับ
0: เรื่องแก้งกันเรื่องโอชนะกันโอดีเด่นกันนี่ให้สังเกตง่ายๆ
1: คร
0: ับ นะเพราะฉะนั้นก็เรียกมีบรรยากาศนะ
1: ครับ
0: อาหารของเรานั่นแหละใช่ต้นมันรายนั้นจะไม่มารับประทานรวมกับเรา
1: ครับ
0: นะในเมื่อเรากำลังรับประทานอาหารอยู่โดยลืมกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นก็ยังมีสุนัตให้เรากล่าวในต้นกลางๆแล้วว่าบิสมิลลาฮิอัวลูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิอัวลูอาคิรูมีแล้วนะให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัวลูวะอาคิรู
1: ครับ
0: ด้วยนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ
1: ครับ
0: นะในต้นเล็กและสุดท้ายหมายถึงว่าเราคําเล็กเราไม่ได้กล่าวเราลืมไปนะตรงนี้มีคําหะดีษจากนบีนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันในเมื่อขณะที่ว่าเราลืมนะเรากินอาหารจนอิ่มแล้ว
1: ครับ
0: ถึงทีนี้เราลืมกระหึ่งนึกได้ว่าลืมกล่าวบิสมิลลาห
1: ์ลืมทําปิลาทีนี้
0: ก็ให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัวลูอาคิรูคือคำเล็กในสุดท้าย
1: ครับ
0: นะนบีบอกว่ามุนโตชัยฏอนมันจะมุนโตมันจะรากออกมาหมดเลย
1: อ๋อครับ
0: มันไม่ได้กินเลยมันจะไม่ได้กินเพราะว่ามันกินอิ่มแล้วเราเสร็จแล้วเราลืมเรานึกได้เราก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัวลูอาคิรู
1: อ๋อครับ
0: นะมันจะไม่ได้กินเวลาเรานอนก็เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะแม้กระทั่งว่าในชัยฏอนนี่มันจะพูดกันนะก็มีเรื่องราว
1: ครับครับ
0: น้องนะ
1: ลาไปครับ
0: ก็อยู่ในเรื่องราวที่ว่าชัยฏอนตัวพ่อมและก็ตัวอ้วน
1: ครับครับ
0: ทีนี้ชัยฏอนตัวอ้วนมันถ้ามาใช้ถืนพ่อมเร่งนะ
1: ตามกันเลย
0: มันคนละบ้านกันเลย
1: คนละบ้านคนละบ้าน
0: นั่นชัยฏอนตัวพ่อมนี่บอกว่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยเวลาเขาจะกินอาหารเขาก็กล่าวบิสมิลลาห
1: ์ครับ
0: นำชีกอัลลอฮ
1: ์ครับ
0: ซึ่งเวลาเขาจะไปนั่งขึ้นรถขึ้นเรือตามใจไปนอนเขาจะกล่าวแต่บิสมิลลาห
1: ์ครับครับ
0: ฉันไม่ได้รวมกับเขาเลย
1: ครับเลยกับพ่อม
0: ซึ่งทีนี้ตัวอ้นนี่ก็บอกว่าฉันเขาไม่ได้กล่าวเลยแม้กระทั่งเขานอนกับภรรยาในห้องฉันก็ยังนอนด้วยเขา
1: ครับ
0: พราะว่าในอิสลามถือว่าทุกอย่างที่ชายมันจะมีดุอาม
1: ีบ
0: ทข้อพร
1: มีบทข้อพร
0: ป้องกันปิดบังจากชัยฏอนนั้นได
1: ้อืมครับ
0: เพียงแต่ว่าก็มาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมข้าพเจ้าขอปิดบังแต่จากชัยฏอนนี่แหละด้วยชัยไอ้ข้าพเจ้าขอปิดบังด้วยอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าจากชัยฏอนมันราย
1: อืมครับ
0: เรายิ้มมาถึงว่าพูดทุกชักเฉง
1: ครับครับ
0: นั่นคือเป็นคำเรียนดูอ่านังเป็นใช่ตอนนี้มันจะอยู่กับเราตลอดนะมันจะอยู่คอยลอกลวงเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็การนั้นก็บอกถ้าหากว่าเราพลาดไปในคำแรกหรือว่าเรานอนเลยแต่นึกขึ้นได้ไม่ได้กล่าวเรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีมโอวัลฮูวะอาคิรู
1: โอวัลฮูวะอาคิรูจำไว้ดีจดไว้ด้วย
0: ท่านอุสลอดได้หนังอยู่แล้วก็ชายผู้นึงรับประทานอาหารโดยไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์จนกระทั่งอาหารเหลือประมาณ 2-3 คำเลย
1: ครับ
0: ชายคนนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์ที่อ่านแก่หมดแล้วเขาก็ยกอาหารเข้าสู่ปากแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีมโอวัลฮูวะอาคิรู
1: ครับ
0: ท่านรอซูลุลลอฮ์ศาสดาอูรอนาเลวกล่าวว่าชัยฏอนตัวมารร้ายนั้นคุ้งไข่รับประทานอาหารรวมกับทันขณะนี้เลยแหละมันจะเจียนออกมาจนหมดนะพี่มันจะเจียนมาหมดเลยมันไม่ได้กินครับนี่ก็เกิดส่วนหนึ่งนะในชีวิตประจำเราก็พยายามชายและก็ส้นนาหลุงปลาล้านเราตัวมันเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล
1: สิริมงคลสำหรับชีวิต
0: เราจะขี่รถลุงเรือจะไปในยังด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีมจะได้ความปลอดภัย
1: ครับครับครับเนี่ยสิ่งดีๆนะมอบให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านนี่ก็เรื่องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีมอย่างเดียวครับไปกันยาวแต่ว่าได้พ้น
0: ทั้งที่ร้อนชายทุกวันแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยาม
1: ันเป็นยานะนี่ก็เป็นยาแน่นอนนะครับ
0: นี่ก็ทางการละหมาดถ้าขาดบิสมิลลาห์ใช้ไม่ได้
1: ใช้ไม่ได้ละหมาดก็ไม่ใช่นะก็ไม่สำเร็จนะครับนี่ก็เนี่ยสิ่งดีๆบอกให้พ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านก็สิ่งดีๆไม่ว่าลูกๆหลานๆว่าตั้งช่วงมันต้องกินเลยไม่บิสมิลลาห์นี่ก็ใช่ตอนชอบไหมครับนี่เกรดใช่ตอนได้กินกันท่ามสักเลยละนะครับเนี่ยพอไม่พี่น้องเคี่ยนกันท่ามคำมาแล้วผมจะท่ามให้อาจารย์ตอบให้ท่ามว่าท่ามแม้ว่าท่ามแม้ว่าเอาเงินที่ฮารอมเรื่องเงินที่ทุจริตเอามาเรื่องเล่นการพนันได้ไปซื้ออาหารและผู้ค้าก็รู้ว่าเงินฮารอมนั้นเขาก็ให้อาหารเรามาด้วยกับการยินยอมของเขาอาหารนั้นจะฮารอมรับประทานหรือไม่นะครับนี่ก็พ่อแม่พี่น้องเขียนถามกันเข้ามานะครับอาจารย์ธรรมดี
0: นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก็ยังอยู่ในครอบครัวเรา
1: ครับครับ
0: เนี่ยก็เรียกว่าชีวิตประจำวัน
1: ครับครับ
0: บางครั้งการกระทำต่างๆที่ว่ามีความผิดหรือไม่ผิดนั้นมันเป็นอาดา
1: ทครับครับ
0: กับความเคยชินอาดาทหมายถึงว่าทำจนเคยชิน
1: ครับครับ
0: โดยที่ว่าไม่รู้ไอ้นี่ผิดลักษณะหรือไม่
1: ครับ
0: ได้มาหนทางนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยนี่ก็เรียกว่าในยุคปัจจุบันนี้ยิงเรียงก
1: ระ
0: พือย
1: ุ
0: คอาเคซามานก็ยุคที่ว่าโลกนี้มันจะถึงการอวสานแล้วถึงมนุษย์นี้จะไม่คิดอะไรกันมากเลยนะไม่รู้ฮารัมฮาลาลไม่รู้ข้ออนุมัติหรือไม่นะชากันนี่รูปนี้หมดเลยนะนี่ถ้าแม้ว่าเราเอาเงินที่ฮารัม
1: เงินฮารัม
0: นี่คือเงินที่ทุจริตมานะไปโชกงเข้ามา
1: ครับ
0: หรือว่าเงินจากเล่นการพนันหรือว่าอิสลามนี่คือซื้อหุ้นซื้อเบอร์นะลอตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้ถือว่าฮารัมหมดเลย
1: ครับครับอิสลามถือว่าฮารัม
0: ก็เป็นการเสี่ยงทายเมื่อทุกเรื่องที่เราไม่รู้ล่วงหน้าถือว่าเสี่ยงทาย
1: เงินที่ขโมยได
0: ้หมดเลยซึ่งหลังที่ก็ไปซื้อไปเอาเงินจากวัดมั่งจากสุเรามั่งเงินที่เขาพี่น้องเขาบริจาค
1: นั่นแหละครับ
0: นี่ก็ถือเป็นเงินที่ฮารั
1: ม
0: นะถึงนี้ปัญหาตรงนี้นั้นถามว่าถ้าเมนว่าเราเอาเงินที่ฮารัมเรานี่คือเงินที่ทุจริตเข้ามาหรือเล่นการพนันได้ไปซื้ออาหารหรือเป็นหลักปั๊มหลักยางก็ทำใจและตังนั้นออกมาใช้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ค้าเนี่ยแค่ร้านนี่ก็รู้ว่าเงินนี่เงินฮารัม
1: ครับ
0: คนนี้มันขี้ลัก
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาค้าประจำ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแกนู้นซุ่นกับโทษคนเนี้ยแกเขารู้อยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: ถึงทีนี้เจ้าของร้านก็
1: ร
0: ู
1: ้
0: ว่าโอ้นี่มาแล้วตังนี่เราเลยรู้อยู่ว่าเงินนี่ฮารัม
1: ครับ
0: นะเงินเดียวว่าได้มาเขาก็ให้อาหารนั้นเรามาก็เ ับการยินยอมของเขาทางที่รู้อันต่างนี้ฮารัมแต่ว่าเจ้าของร้านก็เอาเห็นไหมผู้ค้าก็รู้ว่าเงินนั้นฮารัมผู้ค้าเขาก็ให้อาหารนั้นมาด้วยกับการยินยอมของเขาเจ้าของร้านทางที่รู้ว่าเงินฮารัมฮารัมคือเงินบาปเลยเงินได้มาจากโชคโกงนั่นนี
1: ่
0: อาหารนั้นจะฮารัมรับประทานหรือไม
1: ่ด้วยนั่นแหละนั่นแหละครับ
0: นั่นตามมันนะทีนี้ก็เราต้องเล่าว่ามีไม้ในทุกวันนี้
1: ครับ
0: มันมีทุกแห่งครับนะไอ้บุคคลเหล่านี้นะผมก็ไม่ว่าตรงนี้
1: ไม่ว่าตรงไหน
0: มันมีทุกสังคมเลยแต่ว่าเราก็รับรู้มันว่าสิ่งที่มันเอามาซื้อของนั้นเราให้ค่ายมันไปนั้นเงินนั้นใช้ได้หรือไม
1: ่ครับนี
0: ่นะเพราะฉะนั้นคำโต้ตรงนี้คืออาหารของผู้ไข้ให้เรามานั้นไม่ฮารัมนะ
1: ไม่ฮารัมไหม
0: ไม่ฮารัม
1: ครับครับครับ
0: ซื้อมาด้วยเงินที่ฮารัมแต่อาหารที่ให้มาไม่ฮารัมไม่ฮารัมก็ได้เพราะเขายินยอมรับของฮารัม
1: ครับ
0: เจ้าของร้านนั้นยินยอมรับของฮารัม
1: คือ
0: เงินนั้นเลยนะของฮารัมก็อยู่กับเขาอะไรกันเงินนั้น
1: ครับ
0: ถ้าแม้ว่าผู้ไข้ไม่รู้ว่าเป็นเงินฮารัมนั้นเขาก็ให้อาหารเรามาอาหารนั้นก็ฮารัมรับประทานเรานั้นและจะต้องฮารัมตลอดไปถ้าว่าเจ้าของเคยค่ายของมันไม่รู
1: ้
0: มันก็รับไป
1: เ
0: ราก้องมาไอ้นั่นแหละจะฮารัมตลอดไปแต่นี่มันรู้เร็วเงินฮารัมมันรับถึงเอาก้องให้เราก้องนั้นไม่ฮารัมเลย
1: อ๋อเออครับครับ
0: มันรับไปเร็ว
1: มันรับไปเร็วครับ
0: นี่หลักการมันอยู่แ
1: บ
0: บนั้น
1: ครับครับ
0: คือว่ามันรับไปเร็วเนี่ยซึ่งทีนี้ผมเป็นแบบนั้นถ้าถ้าว่าเจ้าของร้านก็ไม่รู้เงินนั้นนั้นถึงของนั้นออกมาฮารัมตลอดไปคือเป็นสิ่งที่กับมาฮารัมคือกินไม่ได้
1: กินไม่ได้แล้วฮารัม
0: บาป
1: กินแล้วบาป
0: ถ้ากับหลักของก็มากินนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: หลักของมากับเงินเรานั้นแต่ว่าคนค้ายมันรู้แล้วว่าเงินนี้เงินไอ้โมนี้มันได้มาโดยการไปหลักขี้ยางไปหลักฟ้างไปคือไปแกะปงแล้วกันแล้วแต
1: ่
0: น
1: ะ
0: มันรู้แต่ยังไข้โค้งมาเปื
1: ้อ
0: เขาเรียกว่าเงินยาร่ำอยู่แก่มันนะอยู่แก่เจ้าของร้านถึงโค้งนี้มันยาร่ำเดี๋ยวละนั่นแหละแต่ถ้าว่าไม่รู้นั่นไอ้นี่โค้งนี้จะหาร่ำไปหมดเลย
1: หาร่ำไปหมด
0: นะจนกว่าผู้ซื้อจะต้องเอาเงินที่ห้าล้านไปจ่ายกับผู้ไข้อะไรต่อให้คนแกซื้อแต่เดียว
1: คร
0: ับไม่นั่นแหละคงนี้ยังฮารัมอยู่ปานนั้นแหละจนกว่ามันจะเอาตังค์ที่ฮาลาลไปเล็กลบมาบรรดาซึ่งนี้เตือนว่าบรรดาโผคาแม่คาทั้งหลายนะ
1: ครับ
0: ที่ค่ายโค้งตามบนการพนันนะมันมีแล้วนะ
1: มี
0: ใกล้ไก่ทอดข้าวเหนียวก็แล้วแต่ในน้ำนู่นแหละแต่ค่ายอยู่ที่ใกล้ๆ
1: กันบนนั้นนะ
0: บนอยู่กันเล่นพนันนั้น
1: ครับ
0: นี่ก็ขอโปรดให้ระวังให้มากนะดังท่านอิมัมบุคอรีในอิมัมอิบนุยัดอธิบายไว
1: ้
0: นะอันนี้ให้ระวังมากรูเงินนั้นรั่วมาจากไหน
1: ฮะ
0: ออกมาจากในบนนั่นแหละแหล่งว่าซึ่งมุ่นอยู่ตรงนี
1: ้ครับครับ
0: นั่นก็ถือว่าในอิสลามเรานั้นนักเรื่องนี
1: ้
0: เพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทัสดาได้บอกว่าเนื้อที่งอกจากมาจากโคงฮารัมนั้นโมแล้วที่ไฟนรกจะเผา
1: อ๋อครับนะกินก็ต้องไฟนรกจะเผาอย่างเดียว
0: โดยในอิสลามเราถือว่าเรานั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายซึ่งการตายของเรานั้นมันไม่ได้เหวี่ยงว่าตายคือในอิสลามตายแล้วผลไปในวันกิยามะห์คือวันเดียวโลกนี้จะถึงสลาย
1: ครับ
0: นะวันนั้นมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและเราจะทุกคนต้องตายหมด
1: ครับ
0: พอเสร็จแล้วในวันสุดท้ายจะมีการให้ปืนขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อมาทำการสอบสวน
1: ครับ
0: สอบสวนในเรื่องอะไรเรื่องที่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าได้สั่งชายกับเรา
1: ว่าเราทำหรือไม
0: ่ในอิสลามหรือไงรุกุนอิสลามห้าประการ
1: ครับ
0: มีใครชายอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดให้เราเป็นละมาตาเวลา
1: ใน
0: ที่อดในมาโดน
1: ครับ
0: ตรงนี้เลยก็บริจาคอากาศไปสัมผัส
1: ต
0: ่างๆเหล่านี้เป็นการกำหนดของ
1: พระ
0: ผู้เป็นเจ้า
1: ครับครับครับ
0: อะไรในพาร์ทความศรัทธาแล้วใช่ไหมกฎเกณฑ์ต้องเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าต้องเชื่อในไอ้มาเลกาของพระองค์ต่างๆนั่นนะเช
1: ื
0: ่อวันกิยามะห์มีจริงต้องเชื่อว่าเกณฑ์ดีเกณฑ์ชั่วทั้งหมดนะไม่ได้มาจากอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดไว้แล้วทั้งสิ้น
1: ครับนี่แหละ
0: นั่นคืออิสลามเชื่อแบบนั้นเนาะ
1: นั่นคือสิ่งดี
0: ๆนั่นทุกทบทวนในวันตายนะ
1: น
0: ั่นในวันลุกนั่นทุกทบทวน
1: ครับครับทุกทบทวนแน่นอนนะครับถ้าใครเดี๋ยวเอาข้องเขาไม่ได้ข้อนี้ทุกชอบแน่นอนนั่งเอามาคืนเสียถ้าใครเอาป่าได้ก็แล้วแต่อย่าไปชายชาก็จะเหตุการณ์เกิน เกิดแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรามาฟังนาชีหรือว่าเพลงเพราะๆสักหนึ่งเพลงนะครับโซบัต

0: ครับ
1: สวัสดีนะเพียงเพราะๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทุกๆวันจันทร์ที่3ถึงที่4ทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสิ่งดีๆมอบให้เพียงเพราะๆมอบให้นะครับเรื่องราวดีๆมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องมุสลิมของเรานี่แหละนะครับกาพันปุพิกะสิ่งดีๆบอกให้อาจารย์บอกอาจารย์จะตอบให้เข้าใจน่าจะเข้าใจแกตอบละเอียดดีนี่การผมพี่น้องถามมาเลือกเกินนะครับการถามมาเรื่อยๆนะครับการถามมาก็เดียวกับผมแกถามอาจารย์ให้อาจารย์ตอบให้แล้วนะครับนี่เรื่องนี้ถามบอกว่าวาลีเรือบิดาได้ทำการนิกาบุตรสาวโดยไม่ได้ข้ออนุญาตจากบุตรสาวขาดว่าบุตรสาวยังบริสุทธิ์อยู่หรือนิกาแล้วบุตรสาวอ้างว่าฉันเสียความบริสุทธิ์กับชายคนบิดานิกาการนิกานั้นจะใช้ได้หรือไม่นะครับนี่ก็พอมีพี่น้องถามกันเข้ามา
2: อ๋อแล้วนี่ตรงอัสสลามุอะลัยกุม
1: ครับ
2: ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะก็เป็นเรื่องดีว่าปัญหาปัญหาก็ดีก็ที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะบางทีปัญหาเรานี้มันไม่ได้รับการเคย
1: เออครับ
2: ซึ่งทีนี้เราอยู่ทางบ้านเราก็ไม่รู้ว่า
1: ไม่รู้ครับ
2: ผู้คุมว่าปันปื้มมั้งจะมาในเรื่องศาสนา
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นโอกาส
1: ต้องเรียนต้องเรียน
2: นะต้องถ้าต้องเรียนถ้าเราไม่รู้บางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเราก็ใช้ชีวิตด้วยไม่รู
1: ้
2: เรื่องของศาสนานั้นถ้าเราทราบว่าไม่ได
1: ้
2: ถูกมาไม่รู้ทุกข์ก็ทุกข์ไม่ได้ต้องทุกข์โดยชัดเจนทุกข์โดยการกะไม่ได้ต้องด้วยเรียนรู
1: ้
2: นั่นแหละซึ่งทีนี้ถ้าว่าเราคิดเองทำเองชาติปัญญามาที่บทของศาสนาว่าที่ว่าศาสนาว่าไม่ได้แต่เรากลับว่าได้นี่กลายเป็นบาปใหญ
1: ่
2: ในอิสลามนี่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าคำว่าได้ในศาสนามันถึงคำที่อัลลอฮฺได้กำหนดว่าได
1: ้ครับ
2: และรอซูลุลลอฮฺคือนบีบอกว่าได
1: ้
2: ซึ่งไอ้เรานี่ตีความโดยมันสมองว่ามาได้ไห
1: ม
2: ป่านนี้ไปขัดกับคำของอัลลอฮฺรอซูลุลลอฮฺจะทำให้เราตกจากศาสนาอิสลามไปได้เลยนะอูซุบิลลาฮ์พี่น้องน่ากลัว
1: น่ากลัวน่ากลัว
2: ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากศาสนาเราเป็นคนอยู่ในชื่อศาสนาจริงแหละแต่ว่าใช้ชีวิตเหมือนไม่มีศาสนา
1: อ
2: ันนี้น่ากลัวนะเพราะเราไม่สนใจเลยแล้วใน
1: ตอนนี้มันทำแบบง่ายๆ
2: เอาอารมณ์เอาอารมณ์มาดำเนินชีวิตหมดแหละ
1: ตัดสินใจกันตัดสินกันเองไม่ใช่มี
2: มันน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเอาละพี่น้องในรายการนี
1: ้
2: เป็นทางออกให้กับพี่น้อง
1: เป็นกระบอกเสียง
2: ก็เชื่อว่าพี่น้องก็คงจะเข้าใจแหละนะถ้าพยายามซึ่งเช่นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ถ้าว่าเช่นวาลีนะคนนี้ก็พูดในเรื่องการแต่งงานนะในอิสลามวาลีเนี่ยไม่ถึงบิดาผู้ปกครองฝ่ายหญิง
1: ค
2: นเรียกวาลีแล้วก็แกได้ทำการนิกาลูกสาวของแกซึ่งนิกาแต่เดียวนี้คำว่านิกาคือแต่งงานนะ
1: แต่งงาน
2: โดยไม่ได้ข้ออนุญาตจากลูกสาวไม่ได้ข้ออนุญาตจบผู้ชายคนนี้อยากจะมาเป็นลูกเขยเลยก็ทำการแต่งงานให้ทำการอย่างนั้นให้ดูการกล่าวเลย
1: ครับ
2: ซึ่งทีนี้คาดว่าบุตรสาวยังบริสุทธิ์อยู่คิดว่าลูกสาวยังบริสุทธิ์อยู
1: ่ครับ
2: เพราะตามธรรมดาแล้วนั้นถ้าเป็นลูกสาวนี่จะให้จะแต่งงานกับใครนั้นพ่อแม่พ่อจะต้องวาลีจะต้องมาขออนุญาตนะว่าป้าที่จะทำการแต่งงานนั้นลูกนั้นกับผู้ชายคนนั้นคนนั้นลูกจะยินยอมไหมถ้าว่าลูกสาวยังเป็นลูกสาวบริสุทธิ์อยู่นั้นต้องมาทำที่ยิงซาน่าก็ให้ชิดกับผู้เป็นโผอยู่แล้วในเรื่องนี้แต่กลัวจะมีปัญหาในภายหลังนะเลยโค่ดีกว่าเอาความยินยอมนะถึงทีนี้เลือไม่โค่นะคำตั้มว่าบิดาได้ทำการนิกาบุตรสาวโดยไม่เท่าอยากจะบุตรสาวเลยที่ไม่โค่นั้นขาดว่าบุตรสาวยังบริสุทธิ์อยู
1: ่
2: อะไรซึ่งเมื่อนิกาแล้วบุตรสาวอ้างว่าฉันเสียความบริสุทธิ์กับชายคนหนึ่งแล้วก่อนที่ว่าบิดาจะแต่งงานให้เขา
1: ครับ
2: ก็คือเสียตัวมาแล้ว
1: อ
2: ะไรซึ่งการนิกายนั้นจะชาได้หรือไม
1: ่ครับ
2: เดี๋ยวรัวลี่บิดาทำการนิกายแต่งงานเขาไปแต่เดียวชาได้หรือไม่เพราะมารู้ทีหลังแล้ว ว่าเขาเนี่ยเสื้อผอมบริสุทธิ์ไปแล้วทางการเสื้อบริสุทธิ์นั้นถือนั้นเป็นแม่ไม้เลยในแม่ไม้ก็อยู่ในอีกรูปแบบเลยในการพูดคุยนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือการนิกะนาโค้งบิดานั้นชายใดชายใดไม่ต้องโค้กลายถือว่าชายใดเพราะเนี่ยพระสัตว์หน้าไม่ยอมให้เชื้อบุตรเศร้าไม่ให้เชื
1: ้อ
2: บุตรเศร้าเนื่องจากได้เนื่องจากการเชื้อบุตรเศร้านั่นแหละทำให้เสียนิกะ
1: คร
2: ับ
1: คร
2: ับ ศาสนาถือว่าอาส้นดื่มน่ะดื่มดื่มมนุษย
1: ์
2: บุตรเศร้าผู้นี้ยังคงมีฟอร์มบริสุทธิ์อยู
1: ่ครับครับ
2: ให้ถือปัญหาไหนซึ่งแม้ว่าจะมีผู้ยิ่งสี่คนมาเป็นพยานลั่งนิกะเลยก็ว่าบริสุทธิ์จริงแล้วน่ะฐานเออมาเป็นพยานถึงสี่คนแล้วก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้มาถึงสี่คนแล้วมาเป็นพยานลั่งจะนิกะแล้วว่าเสียฟอร์มบริสุทธิ์แล้วและคนนิกะนั้นลูกสาวตัวนั้นมีพยานนู้นอันนี้ก็ไม่ทำให้เสียนิกะมาถึงวันนิกะที่เดียวใช้ได้การแต่งงานที่เดียวใช้ได้เพราะแรกเพราะอาจมีการรับรองว่าเสียฟอร์มบริสุทธิ์โดยสาเหตุอื่นแล้วหลังทีมสี่คนนี้ว่าเสียบริสุทธิ์แล้วซึ่งการเสียบริสุทธิ์นั้นบางสีเสียโดยไปโดยไม่ใช่รวมปวีณีโดยสาเหตุอื่นโดยอุบัติเหตุต่างๆก็ได้นะเนี่ยนะเรื่องว่าทุกสร้างมาโดยไม่มีบอมไปสุดมาเร็วๆ
1: คร
2: ับนี
1: ่ครับครับ
2: เพราะว่าเราทุกคนนี่ที่ว่าอัลลอฮ์ผู้เป็นผู้สร้าง
1: ครับ
2: บางคนก็มาในรูปแบบนึงก็ไม่เหมือน
1: ครับ
2: ถึงเพราะฉะนั้นแหละก็ถือว่าทุกสร้างมาโดยไม่มีความบริสุทธิ
1: ์
2: ก็มีถึงเพราะฉะนั้นนั่นแหละถึงถือว่าใช้ได้นะ
1: ครับครับ
2: ทีนี้มาแล้วไม่เฮ็ดอยู่เฮ็ดอย่างเรา
1: ครับ
2: มาเฮ็ดตรงนี้มันถึงว่าให้โลกเข้าใจเลยศาสนาให้เชื่อยิ่งเศร้าที่บรรลุนิติภาวะเลวนั้นอ
1: ้
2: างว่าเขาเป็นเศร้าบริสุทธิ์อยู่โดยไม่ต้องสาบานกว่านี้
1: ครับ
2: ให้เชื่อเลยไม่ต้องว่าจะต้องสาบานไม่ต้อง
1: ไม่ต้อง
2: ไม่ต้องนั่นก็เรียกว่าศาสนาให้เชื่อยิ่งเศร้าที่บริสุทธิ์นะนั่นก็เรียกว่าบรรลุนิติภาวะเลวซึ่งคำว่าบรรลุนิติภาวะนี้ก็หมายถึงว่าผู้หญิงมีประจำเดือนเ
1: อ็
2: ดที่บรรลุนิติภาวะ10ปีมีประจำเดือนแล้วถือว่าบรรลุนิติภาวะ
1: ครับ
2: นะในอิสลามด้วยประมาณนั้นนะถ้าผู้ชาย15ปี
1: ครับ
2: นะ15ปีก็บรรลุนิติภาวะผู้หญิงนี่10ปีมีประจำเดือนบรรลุนิติภาวะนะเพราะฉะนั้นจึงเลยว่าศาสนาให้เชื่อยิ่งเศร้าที่บรรลุนิติภาวะแล้วที่มันอ้างว่ายังเป็นเศร้าบริสุทธิ์อยู่โดยไม่ต้องสาบานไม่ต้องสาบานกว่านี้ก็ให้เลยกว่านี้ก็สาบานที่จริงๆไม่จริงไม่ต้องเลกาซันน่าให้เชื่อยิ่งเศร้าบริสุทธิ์ที่อ้างว่าเขาเสียผมบริสุทธิ์โกนที่วาลีจะทำการนิกา
1: ครับ
2: นะด้วยกับสาบานนะถึงแม้ว่าจะไม่กล่าวสาเหตุใดก็ตามซันน่าไม่อนุญาตให้ทำถึง
1: ค
2: ือแม้เศร้าไปให้ลึกสาเหตุที่ทำให้เสียผมบริสุทธิ์เมื่อเชื่อดังเช่นนี้แล้วซันน่าไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้วาลีคือให้ผู้ปกครองนะทำการนิกะทำการแต่งงานโดยไม่ได้ข้ออนุญาตจากบุตรสาวของตนมาก่
1: อ
2: นนั่นก็คือรายละเอียด
1: ครับรายติดตามกันเข้ามานี่ครับบอกให้ทุกท่านได้รับทราบนี่ก็ซึ่งดีๆนะครับบอกให้ทุกท่านได้รับทราบทางสถาน
2: ที่ว่าเป็นองค์ของเยอะแจงไปนิดนะ
1: ครับแจงบางทีก็มืดมุนมาทางปีไม่รู้ไม่ทำปันปลื้อดีนะครับมันคล้องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันใหญ่ย่อยสำหรับชีวิตของมุสลิมของเรานะครับเอาสักเรื่องลาดีว่านะครับเนี่ยก็ถามบอกว่าสามีภรรยาตกมุตตัดตกมุตตัดมากกว่ามาเสียศาสนาเลยนะครับทางคูเสียงเสียศาสนาทางคูก้นรวมประเพณีกันการนิกะของทางซ่องนั้นขาดการเป็นสามีภรรยากันหรือไม่นะครับนี่ก็ทำมาเรื่องนี้เลยล่ะ
2: ทำดีละนะก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องอธิบายกันมากสักทีแหละ
1: ครับ
2: นะก็แต่เป็นเรื่องที่ในครอบครัว
1: ครับ
2: นะการใช้ชีวิตในครอบครัว
1: ครับครับ
2: การทำตรงนี้ก็ไม่ถึงว่าสามี
1: ครับ
2: ภรรยา
1: ค
2: ือผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี
1: ้
2: คู่หนึ่ง
1: ครับ
2: ตกมุตตัดตกมุตตัดหมายถึงว่าบางทีพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจคําตกมุตตัดนะตกมุตตัดนี่คือคนอิสลามนี่ถ้าหากว่าเพียงแต่ว่าเราคิดว่า พระเจ้าคือองค์เดียวในอิสลามมัน
1: ครับองค์เดียว
2: แต่ถ้าว่าเราไปคิดเอ๊ะน่าจะมีสององค
1: ์
2: ก็ถือว่าเราตกแล้ว
1: ตกแล้ว
2: นั่นมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ต้องมุตันมากกว่าตกศาสนา
2: เลยหรือว่าเรามาอยู่ในอิสลามแล้วอยู่จนกูไม่อยู่เลยฉันไม่อยู่ในอิสลามฉันโอกเลยมักเรื่องเร่งนี่ถือว่าเราตกศาสนาแล้ว
1: ตกศาสนาโดยไม่รู้ตัว
2: หรือว่าเราไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระเจ้า
1: ครับ
2: นะเนี่ยก็ส่วนนึงเราชีริกกับพระเจ้าเราเชื่อว่าโลกเป็นเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเราไปกราบไหว้เจ้าโผเจ้าแม
1: ่
2: ว่ามันก็ศักดิ์สิทธิ์กันล่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้ก็ถ้าก็เรา5คู่หุ้นส่วนในความเชื่อตรงนี
1: ้ครับ
2: ๆตกศาสนาอัลลอฮุบิลลาห์นะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเรื่องนี้นะอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าแกจะไม่อภัยให้เลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลย
1: ครับ
2: ซึ่งทีนี้คำถามตรงนี้ว่าสามีภรรยาตกมุตาดคือศาสนาตะกู
1: ตะกู
2: แต่งนี่พอนี่กันเสร็จพอแต่งงานเสร็จแต่เดียวนะพอแต่งงานเสร็จคือว่าเขาไม่ปรามันเลยบังเอิญว่าไปพูดไปทำให้ตกศาสนาเพราะการตกมันตกใจซ้ำหนทางกายวาจาใจเพียงแต่นึกนี่ก็ตกแล้ว
1: ตกแล้วนะ
2: อิสลามนะเพียงแต่นึก
1: พูดลึงก็ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ลึงไม่ได้เกี่ยวศาสนา
2: ซึ่งทีนี้พอนี่กันเสร็จแต่งงานเสร็จมันก็ไปทำในสิ่งที่ตกศาสนาคือตกใจอิสลามเลยน
1: ึ
2: กถึงอิสลามไปทีนี้มันส่งคนนั้นไม่ได้รวมประเวณีกันที
1: ่ครับ
2: พอแต่งงานเสร็จแล้ว
1: ครับ
2: คือทางส่งตกศาสนาไป
1: ตกแล้ว
2: ตกแล้วตกด้วยว่าเราอย่ายุ่งเราอย่ายุ่งเลยในอิสลามนะเราโอ๊กดีว่าน
1: ั่น
2: เองเราไม่เชื่อเลยพระเจ้าองค์เดียวเลย
1: ก็
2: ถือว่าตกแล้ว
1: ก็ได้ก็ไม่ได้บางคนพูด
2: นั่นคือไม่เข้าใจไม่รู้จักนะซึ่งทีนี้ทำให้เสียนั่นแหละว่าต้องเรียนโกน
1: ต้องเรียนให้ละเอียด
2: มันก็ว่าเมื่อในอิสลามนั้นเวลาจะมีภรรยาเขาเรียกว่าเรียนโกนแต่ง
1: ครับช่วงนี้เรียนโกนแต่ง
2: เรียนโกนแต่ง
1: โก
2: นจะแต่งงานนะต้องเรียนโกนในหลักการอยู่กันระหว่างครอบครัวพ่อเมียต้องรู้กันนะต้องรู้จักต้องรู้จักดูลึกหน้าบางเลยต้องการให้อภัยกันใช้ชีวิตในรูปแบ
1: บ
2: ของศาสนาซึ่งไม่ได้เรียนกันเห็นโฉบเลยก็เอากันนั่นแหละนะแต่ผมไม่พอใจกับถิ่งกันนั่นแหละ
1: ครับนั่น
2: แหละปัญหามันจะเกิดโรเมโอรักนะ
1: ครับครับ
2: ซึ่งทีนี้คำถามมันว่าการนิกายของทางส่งนั้นคาดการเป็นสามีภรรยาหรือไม่ไอ้นี่ก็ปัญหาหมากนะไอ้ครั้งนี้ปัญหาหมากโดยใช้พอได้คำว่าเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันซึ่งอีกคนหนึ่งตกศาสนาพอตกศาสนาตกใจอิสลามไปแล้วช่วงกูนี้โตละเลยมัน
1: ครับครับครับ
2: ไม่ใช่อิสลามทางช่วงเลยนะตกศาสนาไปคนหนึ่งถ้าก็ว่าโตละกันเนี่ยถึงทีนี้มันจะมีเลยโตละตรงนี้ถึงทีนี้คำตอบมันถ้ามีภรรยาคู่หนึ่ง
1: ครับ
2: ตกมุตตาทางคู่พร้อมกันตกศาสนาเลยหรือว่าตกคนหนึ่งคนใดจากทางช่วงคนเนี้ย
1: ครับ
2: คนที่ว่าช่วงคนนี้จะรวมประเวณีกันซึ่งทีนี้การนิกายของทางช่วงนั้นโกเสียคาดการเป็นถ้ามีภรรยากันเลยหมดเลยนะพอตกศาสนาเพราะยังไม่ได้อยู่รวมกันนะจึงไม่มีอิดดะอิดดะไม่ถึงว่าช่วงผู้หญิงพักทำอิดดะเพราะฉะนั้นศาสนาถือว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วทำอิดดะให้กำนางกันไม่ถึงว่ารวมประเพณีรวมประเวณีซึ่งทีนี้พอว่าหย่ากันพอจะได้นับได้3เดือน10วัน
1: ครับ
2: 3เดือน10วันกุรุ1 3เดือน10วันกุรุ1อะไรเลย3เดือน10วันทําไว้ให้ได้ทําทุกเลย
1: ครับ
2: นักศาสนาแต่นี่พอแต่งงานเท็จไม่ได้ทําอิดดะคือไม่ได้รวมอวินีกันซึ่งมันไม่มีอิดดะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอิดดะนะเพราะยังไม่ได้อยู่รวมกันที่
1: ครับ
2: เพียงพอแต่งงานกันเสร็จก็มีปัญหาทีนี้ถ้าเมนว่าทางส่งคุณถ้ามีภรรยานี่ตกมุตัดพี่น้องนะยังพี่น้องเข้าใจนะ
1: คร
2: ับ ถ้าพี่น้องไม่ใช่อิสลามก็ไม่เข้าใจเท่าใดก็แต่บางคนก็เข้าใจแล้ว
1: นะพี่มุตัดไม่ไว
2: ้มุตัดคือการตก
1: กันตก
2: ออกจากศาสนาอิสลามโดยใช้ไปพูดไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปทำก็แล้วแต่ไปคิดก็ไม่ได
1: ้ครับ
2: หลังจากรู้ว่ามีกันแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าเมนว่าต้องส่งคุณถ้ามีภรรยาแต่เดียวเนี่ยมันตกมุตาดตกแต่เดียวหลังจากรู้ว่ามีกันแล้ว
1: ครับ
2: ขันรวมกันแล้วก็มีอิดดะห์แหละมีอิดดะห์แหละถ้าหากว่าเขากลับมาเข้าอิสลามในช่วงอิดดะห์ยังไม่หมดว่าไป
1: ครับครับ
2: อะไรไม่หมดอิดดะห์คือ3เดือน10วันนั่นแหละ
1: ครับครับ
2: มันตกไปถึงไม่ได้3เดือน10วันที่ถ้ากลับอยู่ในอิดดะห์เลย อีดานี่รอยโยได้ลบกันได้นั่น
1: คร
2: ับลบกันได้ไม่ต้องนิกาไหมในช่วงไม่ถึงทำทริวันนะ
1: ครับ
2: ซึ่งในเรื่องการเป็นอิสลามของเขาทั้งสองรวมอยู่ในอีดาด้วยอยู่ในอีดาเลยการนิกาของเขาทั้งสองยังคงอยู
1: ่
2: ไม่มีปัญหาไม่ต้องทำการนิกาไม่คือเขาตกเลยเขาลบมาในช่วงอินดาพอรวมบะมีเวนีเสร็จแล้วเขาตกมุตัดไปแต่ก็เขาข้าวลบมาถึงช่วงมุตัดนั้นเป็นมีอินดาแล้วเลยอินดาซ้ำได้สิบวันแต่เขาข้าวมาไม่ทันซ้ำได้สิบวันเขาลบทันเข้ามาถ้าทื่อไม่ต้องนิกาไม
1: ่
2: นะไม่ถ้าไม่กลับเข้ามาอิสลามในช่วงอินดาในช่วงซ้ำได้สิบวันนั้นไม่กลับเข้ามาหรือกลับเข้ามาอิสลามหลังจากมุตอินดาไปแล้วผลซ้ำเดือนสิบวันไปแล้วการนิกาของเขากับขาดจากกัน
1: ค
2: ือขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน
1: คู่
2: น
1: ี
2: ้นะลบก็ไม่ได้ต้องทำเรื่องอื่นแล้วเลยนะการว่องว่าเป็นนองคงจะเข้าใจนะอธิบายกันต้องอธิบายกันแต่ก็ว่างก็เข้าใจนะ
1: ครับนั่นแหละก็สิ่งดีๆนะครับบอกให้ทุกท่านได้รับ
2: ม
1: ัน
2: เกิดขึ้นในครอบครัว
1: นั่นแหละมาร์กช่วงนี้มาร์กบางท่านก็บอกว่าไม่เอาแล้วพวกอาจารย์ต้องทำพื้นดีไอ้หยามันอยู่แล้วจ้ามันไม่ทำการเนี่ยไอ้จำพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้รู้สึกว่าหมดเวลาซะแล้วล่ะพบกันไม่วันจันทร์หน้านาทีเก้าเวลาเดิมนั่นก็ที่3ถึง4เหมือนเดิมวันนี้
2: อัสสลามนะครับวันนี้ก็วบิลไลตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบข้อพิรุธสอบท้องถิ่นในช่วงหลังสอบเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
7: พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิมพ์รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครั้งที่3ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบวนการจัดสอบแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบโดยจุดที่พบข้อพิรุธมากที่สุดอยู่ในขั้นตอนหลังการสอบคณะทำงานจึงมุ่งตรวจสอบในเชิงระบบทางด้านการบริหารและวิชาการโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือSOP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งตรวจสอบความผิดของบุคคลหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะส่วนการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นการสอบภายใต้กฎหมายเฉพาะแยกจากการสอบข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพ.โดยมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทางนี้คณะทำงานมีกำหนดสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่4สิงหาคมหรือไม่เกินวันที่5สิงหาคมและจะแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเตือนภัยกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย้ำหากพบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงยิ่งเสี่ยงถูกหลอกพร้อมเร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าพบผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนโดยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป จึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วบางส่วนและจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดีอาระเบียให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าสงวน11จุดทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำผู้บุกรุกป่าและชายหาดต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายจากชุดพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11จุดหลังพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายโดยย้ำว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดป่าไม้ชายหาดและที่ดินของรัฐเป็นสมบัติของประชาชนหากพบการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังยืนยันอีกว่าหลังการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าและทรัพยากรของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ส่วนสิ่งปลูกสร้างอีก39รายการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะโดยจะมีประเด็นข่าวนะคะเกี่ยวกับทางด้านฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะโดยในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำนะคะในเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเตรียมตัวรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยใช้สิทธิ์ได้ทันทีซึ่งทางคลังค่ะเร่งแก้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะและปิดท้ายกันค่ะที่ประเด็นเตรียมจัดกระเป๋านะคะรัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวส่งแคมเปญไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและจะปิดท้ายกันนะคะที่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้มีเรื่องราวของตำรวจภูธรภาค6นะคะในการรวบแก๊งสแกมเมอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกเหยื่อสูญเงินกว่า15ล้านบาทนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

ขอเชิญเที่ยวงานใหญ่เทศกาลชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ณหาดหน้าทับหมู่1ตำบลบางสนอำเภอปะทิวชุมพรเริ่มงาน22ถึง26กรกฎาคม2569นี้พบกับการออกบูธร้านค้าและสวนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานพบกับกิจกรรมมากมายและมหรสพดัง22กรกฎาคมกลางวันชมการแข่งขันลอกไม่จ่าการแข่งขันตกปลาสายการแข่งขันหาหอยขาว

0: ของถิ่นและกลางคืนสนุกกับวงดนตรีโชกุนแบง
1: เจอคนจริงใจอย่ามีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหม
0: ที่14กรกฎาคมกลางวันชมการแข่งขันทำอาหารการชิมหอยฟรีและกลางคืนพบกับพิธีเปิดและสนุกกับระมงเวียนครกวงโชกุน

ลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต่อจองร้านค้าที่คุณบ่าวโทร0854703589คุณน้อย065056498คุณอุ้ม0630319627รับรองความมั่นโดยทีมงานพรเพชรกรุ๊ปอย่าลืม22-26กรกฎาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ณหาดหน้าทับหมู่1ตำบลบางสนอำเภอปะทิวเที่ยวให้สุดหยุดที่งาน

0: ามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการ5แยกข่าวค่ะเข้าสู่ช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารในประเด็นแรกเลยนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำนะคะโดยจะเริ่มในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้าในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปานะคะตั้งแต่วันนี้ก็คือ20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่นะคะจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะโดยนางสาวลธิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้ความสำคัญกับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะคะ

บาทนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะเป็นผู้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายน้ำทั้งหมดนะคะผู้ฟังซึ่งทางนี้ก็ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะซึ่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมค่ะซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะแล้วก็ผ่านการพิจารณาในคุณสมบัติในโครงการในปีนี้นะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปานะคะประจำเดือนกันยายนนี้นั่นเองค่ะส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่จะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึง25กันยายนนะคะเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองค่ะผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live นะคะแล้วก็ LINE Official Account @PWAT ขออภัยค่ะ PWA Thailand นะคะหรือว่าจะขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่นะคะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศเลยนะคะโดยในช่วงที่เปิดลงทะเบียนค่ะระหว่างวันที่20กรกฎาคมนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้เลยค่ะแล้วก็จะเปิดให้บริการในทุกวันนะคะในเวลา8นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะรวมถึงวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะในการดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์นะคะในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราวของผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นั่นเองค่ะมาต่อกันค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเตรียมรับไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะคะและรวมไปถึงทางคลังนะคะก็เร่งที่จะแก้ปัญหาข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาชี้แจงค่ะในกรณีที่ประชาชนจำนวนมากนะคะได้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่พบปัญหานะคะว่าข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ด้วยซึ่งปัญหาที่พบมีหลายกรณีเลยนะคะอย่างเช่นการตีความในหลักเกณฑ์เรื่องของการครอบครองรถยนต์นะคะซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปด้วยนะคะรวมไปถึงปัญหาการถือครองที่ดินที่มีการยกให้บุตรหลานไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนรวมไปถึงในกรณีของผู้สูงอายุที่ยังคงปรากฏสถานะเป็นนักศึกษานะคะในฐานข้อมูลนั่นเองก็ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนนะคะอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ยืนยันค่ะว่าจะเร่งดำเนินการ data cleaning หรือว่าการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นพร้อมกับประสานทางกระทรวงมหาดไทยในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะในการดูแลประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งก็อาจจะประสบปัญหาในการตรวจสอบหรือว่ายื่นเอกสารนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากระบบนะคะก็จะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินประชาชนโดยไม่เป็นธรรมค่ะผู้ที่พบปัญหาก็สามารถรวบรวมหลักฐานแล้วก็สามารถยื่นอุทธรณ์นะคะเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลก็จะเตรียมนะคะในโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อเป็นมาตรการในการรองรับในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายนนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถรับสิทธิ์ได้อย่างทันทีตามเงื่อนไขของโครงการค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็จะเสนอรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะในสัปดาห์

0: แล้วก็มุ่งที่จะปรับขั้นตอนให้มีการสะดวกยิ่งขึ้นนะคะโดยคาดว่าจะใช้เพียงแค่การกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์นะคะโดยที่ไม่มีการลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะกระบวนการอุทธรณ์ก็จะดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะคะซึ่งหากประชาชนยื่นอุทธรณ์แล้วก็ผ่านการพิจารณานะคะก็จะได้รับการปรับเข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทันทีนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังหาได้ย้ำนะคะว่าการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์หรือว่าจะจำกัดงบประมาณเป็นหลักนะคะแต่จะเป็นการปรับปรุงกระบวนการค่ะให้มีการจัดสรรสวัสดิการนะคะเพื่อให้เข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและก็กลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงมากที่สุดนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็กำหนดที่จะประกาศผลการพิจารณาในวันที่21กันยายนนะคะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตามแผนเดิมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยการเตรียมรับไทยช่วยไทย Plus นะคะให้ใช้สิทธิ์ได้ทันทีและทางคลังนะคะก็จะเร่งแก้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะก็มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะรวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเตรียมรับไทยช่วยไทย Plus ให้ใช้สิทธิ์ได้ทันทีรวมไปถึงทางคลังก็ได้มีการเร่งแก้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของตำรวจภูธรภาค6นะคะได้รวบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะโดยหลอกเหยื่อสูญเงินกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางตำรวจภูธรภาค6นะคะได้เดินหน้าในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหลังได้รับการแจ้งเหตุนะคะว่าประชาชนถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะโดยการหลอกนะคะให้โอนแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินจนได้รับความเสียหายกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะก่อนที่จะมีการขยายผลติดตามจับกุมเครือข่ายผู้ต้องหาได้2รายนะคะจากทั้งหมด3รายด้วยกันค่ะพร้อมกับเร่งติดตามผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งคดีดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ถูกคนร้ายติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะโดยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีพิเศษค่ะ พร้อมกับข่มขู่นะคะว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะคะแล้วก็หลอกให้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบนั่นเองค่ะซึ่งคนร้ายนะคะก็ใช้วิธีการสร้างความหวาดกลัวนะคะแล้วก็เร่งรัดให้ทางผู้เสียหายดำเนินการตามคำสั่งหลอกให้ถอนเงินจากสลากออมสินและหุ้นสหกรณ์นะคะก่อนที่จะมีผู้เข้าร่วมขบวนการในการเดินทางไปรับเงินที่บ้านพักรวม5ครั้งด้วยกันนะคะก็คิดเป็นเงินจำนวน15ล้านบาทนะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเป็นค่าเอกสารแล้วก็ค่าเดินทางผ่านระบบธนาคารอีก 100,000 บาทด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้นเป็น15ล้าน 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากการสอบสวนนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายประกอบด้วยชายชาวจีนค่ะอายุ29ปีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าเป็นผู้ทำหน้าที่รับคำสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Telegram นะคะเพื่อบริหารจัดการเงินสกุลดิจิทัลนั่นเองรวมไปถึงควบคุมบัญชีหลักของทางเครือข่ายแล้วก็หญิงไทยเนี่ยอายุ22ปีก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาทด้วยนะคะซึ่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำหมายจับเข้าตรวจค้นห้องพักนะคะที่ย่านรัชดานั่นเองซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดกบดานนะคะโดยการยึดของกลางได้22รายการนั่นเองค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงนะคะแล้วก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวในพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองพิษณุโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนนะคะว่าหากมีผู้ติดต่อแอบอ้างเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าพนักงานสถาบันการเงินนะคะแล้วก็สั่งให้โอนเงินหรือว่าถอนเงินหรือว่าส่งมอบทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบก็ให้สันนิษฐานเลยนะคะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะคะก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงก่อนที่จะดำเนินการใดๆนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมพี่ช่างเทคนิคควบคุมเสียงในอำนาจจันทร์ประนดนะคะแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงต่อไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวนะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังคะนับแต่วันที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าได้ปกคลุมหัวใจของประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนชีพนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของปวงประสบนิกรชาวไทยและได้หล่อเลี้ยงหัวใจของไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงมีกำลังใจในการสืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำความชุ่มฉ่ำเย็นชโลมใจประสบนิกรและทำให้แผ่นดินบุรีรัมย์จากที่เคยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินด้วยเพราะความแห้งแล้งให้ฟ้าฝนคอยกำหนดโชคชะตาได้กลายเป็นแผ่นดินที่ผาสุกร่มเย็นค่ะราษฎรมีอยู่มีกินมาจวบจนปัจจุบันและในช่วงแรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรกในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิวัฒน์โรจนาวรรณอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพนะครับนอกจากการเป็นนักข่าวนี่ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบในวิชาประวัติศาสตร์จึงได้สะสมเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ไว้จำนวนไม่น้อยและหนึ่งในหนังสือภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะมีภาพถ่ายชุดหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเก็บรวมภาพเก่าที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วผมก็พบว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยนะครับมีการพูดถึงการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในประเทศไทยโดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ยุครัชกาลที่9เริ่มต้นมานะครับท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์4ครั้งด้วยกันนะครับมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แต่ครั้งที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวบุรีรัมย์มากที่สุดก็คือการเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อปี2498นะครับภาพการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในปี2498นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ราชดำเนินมาถึงบุรีรัมย์เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2498พร้อมกับสมเด็จพระราชินีนะครับวันที่มาถึงบุรีรัมย์วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ปรากฏว่าราษฎรเนี่ยมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากทันทีที่รถไฟเลี่ยนช้าๆเข้าสู่ชานชาลาของสถานีรถไฟบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เบี่ยงพระองค์ออกมาจากตัวโบกี้รถเพื่อจะถ่ายรูปป้ายสถานีตัวอาคารสถานีและฝูงชนประชาชนที่มายืนรออยู่เป็นจำนวน มหาศาลนะครับหลังจากลงจากรถไฟพระที่นั่งแล้วท่านก็เสด็จลงมาที่บันไดณหลังสถานีรถไฟเราก็จะเห็นภาพที่มีช่างภาพถ่ายเอาไว้คือทั้งสองพระองค์อยู่ในระหว่างลงจากบันไดและเตรียมการที่จะขึ้นรถพระที่นั่งเก๋งที่คหบดีของเมืองบุรีรัมย์เนี่ยนำมารับเสด็จนะครับหลังจากขึ้นรถเรียบร้อยแล้วทั้งสองพระองค์ ก็นั่งอยู่ในรถแล่นผ่านซุ้มประตูเมืองที่ทำเป็นรูปทรงจีนจัดทำโดยข้าบดีของเบือนบุรีรัมย์นะครับเมื่อถึงซุ้มประตูออกจากสถานีรถไฟเนี่ยรถพระที่นั่งก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนิวาสเมื่อผ่านถนนนิวาสแล้วก็จะผ่านไปสู่ถนนสุนทรเทพทั้งสองข้างถนนของสุนทรเทพนี่ประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะติดทำป้ายติดธงชาติแล้วก็เขียนคำว่าทรงพระเจริญอยู่ที่หน้าร้านของตัวเองนะครับเมื่อผ่านถนนสุนทรเทพไปถึงวัดกลางพระอารามหลวงซึ่งอยู่ปลายสุดของถนนนะครับในสมัยก่อนทั้งพระสงฆ์ก็มีการตั้งประลัมพิธีสวดพระถามงคลคาถาให้กับสมเด็จทั้งสองพระองค์นะครับรถยนต์พระที่นั่งที่ผ่านไปเป็นรถเบนซ์ที่ข้าบดีของเมืองบุรีรัมย์จัดมานะครับแล่นไปเข้าสู่ถนนจิระและเป้าหมายของถนนจิระก็คือการไปสู่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าที่เป็นหลังที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนะครับในขณะที่รถแล่นไปถึงนี่จะมีประชาชนเนี่ยนั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าสารกลางจังหวัดมืดฟ้ามัวดินมาจากทั่วสารทิศของเมืองบุรีรัมย์นะครับนั่งรอรับเสด็จอยู่และเมื่อขึ้นไปถึงสารกลางจังหวัดเนี่ยทางจังหวัดได้มีการให้ท่านปราศัยกับราษฎรนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่มีอยู่ทุกบ้านเป็นรูปสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสารกลางไม้นะครับจะมีทั้งสองพระองค์ยืนอยู่ตรงกลางภาพซึ่งมันไม่ชัดนะครับแต่เราก็รู้ทันทีว่านี่คือภาพในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนะครับข้างล่างนี่เป็นเจ้าที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ต้องมีทุกบ้านนะครับพูดถึงความประทับใจที่ผมได้รับฟังมานะครับที่บ้านผมนี่จะติดรูปทั้งหมดที่มีร้านถ่ายรูปเนี่ยเขานำมาอัดขายแล้วปรากฏว่าช่วงผมเป็นเด็กเนี่ยผมไปทุกบ้านเนี่ยก็จะมีภาพชุดที่มาบุรีรัมย์ครั้งแรก2498มีเกือบทุกบ้านสมัยก่อนมีคำพูดว่าภาพในหลวงเนี่ยเป็นภาพที่ทุกบ้านจะต้องมีแต่สำหรับบุรีรัมย์ผมจะพูดว่าภาพที่สมเด็จทั้งสองพระองค์เสด็จเมืองบุรีรัมย์ในปี2498นี้จะเป็นภาพชุดที่ทุกบ้านต้องมีครบหมดนะครับเป็นที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พระมหากษัตริย์และพระราชินีเสด็จมาเยี่ยมราษฎรถึงถิ่นที่อยู่ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าความรักของราษฎรที่มีต่อในหลวงและพระราชินีเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะฉะนั้นเมื่อมีการระลึกถึงแล้วก็คนบุรีรัมย์ก็จะระลึกถึงการมาเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2498
0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ คุณผู้ฟังคะนับแต่วันที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าได้ปกคลุมหัวใจของประสงนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนชีพนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของปวงประสบนิกรชาวไทยและได้หล่อเลี้ยงหัวใจของไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงมีกำลังใจในการสืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำความชุ่มฉ่ำเย็นชโลมใจประสบนิกรและทำให้แผ่นดินบุรีรัมย์จากที่เคยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินด้วยเพราะความแห้งแล้งให้ฟ้าฝนคอยกำหนดโชคชะตาได้กลายเป็นแผ่นดินที่ผาสุกร่มเย็นค่ะราษฎรมีอยู่มีกินมาจบจนปัจจุบันและในช่วงแรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรกในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ทันทีที่รถไฟพระที่นั่งที่แล่นจากจังหวัดสุรินทร์มาถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์เมื่อเวลา 10:10 นทำให้วันอาทิตย์ธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งกลายเป็นวันมหามงคลของชาวบุรีรัมย์ในทันทีทันใดเป็นสาเหตุให้ราษฎรจากทุกอำเภอเดินทางมารอรับเสด็จที่บริเวณสถานีรถไฟกันอย่างล้นหลามพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันจัดซุ้มประตูจีนเพื่อรับเสด็จอย่างสวยสดงดงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงปรารถนาที่จะได้พบราษฎรด้วยเช่นเดียวกันเพราะเมื่อรถไฟพระที่นั่งเพียงแต่ชะลอความเร็วก่อนเทียบชานชาลาพระองค์ก็ทรงเบี่ยงพระวรกายออกมาถ่ายภาพราษฎรที่รอรับเสด็จอยู่สองข้างทางรถไฟเมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากขบวนรถไฟพระที่นั่งทั้งสองพระองค์ก็ขึ้นประทับรถยนต์เก๋งที่ข้าบดีนำมาเพื่อเป็นรถยนต์พระที่นั่งชั่วคราวรถยนต์พระที่นั่งคันดังกล่าวทำหน้าที่นำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล่นออกจากบริเวณสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิวาสเลี้ยวขวาเข้าถนนสุนทรเทพซึ่งเป็นย่านการค้าของเมืองพ่อค้าชาวจีนต่างพากันตกแต่งร้านค้าตั้งโต๊ะรับเสด็จตลอดเส้นทางที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านบนชายคาร้านค้าก็มีการแขวนป้ายที่เขียนด้วยอักษรตัวโตๆว่าทรงพระเจริญราษฎรที่ยืนเฝ้ารอรับเสด็จอยู่สองข้างทางต่างโบกธงชาติพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญกันอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงทรงพระเจริญจึงดังกึกก้องติดตามรถยนต์พระที่นั่งที่แล่นไปตามถนนสุนทรเทพผ่านวัดกลางผ่านถนนจิระผ่านร้านค้าบ้านเรือนของราษฎรผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองผ่านศาลจังหวัดบุรีรัมย์และจนถึงศาลกลางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีราษฎรทุกเพศทุกวัยจากทุกอำเภอเฝ้ารอรับเสด็จแน่นสนามหญ้าหน้าศาลกลางจังหวัดสายพระเนตรของทั้งสองพระองค์ขณะประทับเคียงคู่กันบนศาลกลางจังหวัดบุรีรัมย์ทรงแสดงออกให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะได้ใกล้ชิดกับราษฎรอย่างเปี่ยมล้น

0: อริยาบถระหว่างเสด็จพระราชดำเนินลงจากศาลากลางจังหวัดเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับราษฎรที่รอเข้าเฝ้าบริเวณสนามหญ้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันมหามงคลวันนั้นเล่าให้ฟังว่าเวลาร่วมชั่วโมงที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ประทับตรัสถามตรัสเล่ากับเหล่าราษฎรอย่างเป็นกันเองรวมทั้งทรงรับของที่ระลึกจากเด็กๆจากผู้อาวุโสชาวบุรีรัมย์ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทำให้บรรยากาศที่นั่นกลายเป็นวันที่แสนจะอบอุ่นประทับใจติดตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เล่ามาจนถึงวินาทีนี้เมื่อล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ไปยังสถานีรถไฟลำปลายมาศก่อนเที่ยงของวันเดียวกันรถไฟพระที่นั่งก็แล่นถึงสถานีรถไฟลำปลายมาศพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอลำปลายมาศได้กราบบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งที่ไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ทรงอนุญาตตามที่ราษฎรทูลขอจึงเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งให้ราษฎรชาวอำเภอลำปลายมาศได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสถานีรถไฟนครราชสีมาและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน
1: คุณผู้ฟังคะภาพเก่าเล่าเรื่องทำให้เราได้ย้อนไปในวันประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ประสงค์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ยังเพื่อร่วมลงมือแก้ไขปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะเส้นทางเสด็จของแต่ละจังหวัดนะคะจึงเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงหัวใจของพระราชินีกับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินอีสานนั่นเองค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะคะทั่วทั้งภาคอีสานและบุรีรัมย์เนี่ยก็คือหนึ่งในที่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ค่ะซึ่งโครงการไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวบ้านผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงผ้าไหมนาโพมรดกแผ่นดินจากน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: คุณยายประจวบจันนวลอายุ73ปีผู้นำกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแต่เดิมคืออำเภอพุทธไทยสงฆ์เป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือผ้าไหมไทยจากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับยกย่องจากสมเด็จพระพันปีหลวงในฐานะผู้ที่ช่วยสืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าไหมให้โด่งดังไกลไปทั่วโลก
1: คำจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นครูสอนทอผ้ารุ่นแรกของประเทศเลยค่ะเป็นพ.ศ.80เนี่ยนะแล้วก็สืบทอดจากคุณตาตุ้มทองนี่แหละค่ะค่ะที่แรกก็ชาวบ้านเขาทอผ้ามันเกิดแห้งแล้งติดต่อกัน4-6 ปีชาวบ้านไม่มีข้าวจะทานไม่มีน้ำจะใช้ก็ดีมีแต่ผ้าไหมมิดทอไว้ใช้เองก็นำไปแลกข้าวที่แต่งถิ่นแล้วก็ทราบถึงสมเด็จท่านนั้นก็เลยให้ราชทะเลขาออกมาดูพวกเราค่ะพวกเราก็เลยนำผ้าไปขายที่อำเภอพุทธสงฆ์ท่านก็รับซื้อไว้ตั้งแต่ราคาตอนนั้นราคาผืนละ50-60 บาทท่านก็ซื้อให้ราคาผืนละ180เข้าไปในวังต่อมาท่านก็รับซื้อให้ผืนหนึ่ง500-600ราคาสูงที่สุดเลยค่ะชาวบ้านก็มีอยู่มีกินก็ได้ตั้งเป็นศิลปาชีพตั้งแต่นั้นมาค่ะโอ้แต่ก่อนถนนหนทางนี่เป็นลึกๆแหละเป็นลึกๆยังไม่มีถนนหนทางท่านก็มาช่วยเหลือให้มีงานทำนี่แหละค่ะเอาผ้าไหมแล้วก็มารับซื้อที่อำเภอพุทธสงฆ์ปีละครั้งนะคะให้ราชเลขาออกมาพวกเราก็จะพาชาวบ้านออกไปขายผ้าพอดีปีหนึ่งท่านจะออกมาครั้งเดียวดิฉันเห็นว่ามันนานเกินไปชาวบ้านไม่รู้จะไม่มีเงินจะซื้อข้าวซื้ออะไรก็เลยขอนายอำเภอนะว่าจะไปส่งผ้าที่ในวังได้ไหมเพราะมีพี่ชายเป็นทหารรับใช้อยู่ที่ในวังพอดีท่านก็อนุญาตก็เลยพายกระเป๋าขึ้นรถเมล์ไป2-3 วันค่ะได้เข้าเฝ้าแล้วก็ตามเสด็จไปเมืองนอกวอชิงตันดีซีด้วยค่ะไปเผยแพร่การทอผ้าไหมนี่แหละค่ะเป็นเวลา1 เดือนแล้วก็ท่านก็จะเสด็จมาที่สกลนครก็เข้าเฝ้าเอาผ้าไปประกวดพวกเราก็จะนำชาวบ้านไปหาท่านค่ะที่จังหวัดสกลนครท่านก็ดูผ้าชมผ้าพวกเราว่าผืนไหนก็สวยสวยมากสวยทุกผืนค่ะท่านชอบทุกลายทุกผืนบอกว่าผ้าไหมนี่สวยก็ได้สร้อยตั้งหลายเส้นค่ะสร้อยถ้าได้รางวัลถึงจะได้ค่ะถ้าไม่ได้รางวัลก็ได้ใบประกาศชมเชยอย่างนี้แหละค่ะแต่ก่อนนี่ชาวบ้านนี่ยังไม่มีถนนหนทางที่ถ่ายรูปไว้นะคะเห็นไม่ดีพอท่านมาช่วยพวกเราชาวบ้านก็ได้ส่งลูกเรียนหนังสือได้รับราชการกันเกือบทุกครัวเรือนเลยค่ะรู้สึกใจหายค่ะไม่คิดแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังว่าไม่เป็นความจริงเลยใช่หรือเปล่าอย่างนี้นะคะความรู้สึกใจหายคิดถึงพระองค์ท่านมากเพราะท่านให้ความช่วยเหลือพวกเราราษฎรหมู่บ้านเรานี่ได้อยู่ดีกินดีก็เพราะท่านค่ะพอได้ทานไปแล้วก็ส่งเลือกเรียนหนังสือได้รับราชการมากมายเลยเกือบทุกเรือนแล้วค่ะ
0: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงเล็งเห็นคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะการทอผ้าอันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนพระราชดำริและพระราชนิยมด้านผ้าไทยปลุกชีวิตให้ผืนผ้าพื้นบ้านมีคุณค่าเหนือกาลเวลานำมาซึ่งโอกาสและความหวังแก่ชาวบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ให้สามารถยึดการทอผ้าเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้เลี้ยงชีพมีอยู่มีกินดูแลครอบครัวและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและภาคภูมิใจในความเป็นไทย จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ไพศาลผลงานผ้าทอของชุมชนนาโพมิได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากยังได้รับการสืบสานต่อยอดและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกอันล้ำค่าที่หลอมรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและความผูกพันของคนในชุมชน
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ผ้าไหมนาโพยังคงเป็นผ้าไหมที่งดงามและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยายประจวบซึ่งเป็นหนึ่งใน4ทหารเสือผ้าไหมไทยของพระพันปีหลวงที่ยังคงทำงานด้านไหมเปรียบประดุจสายใยแห่งพระเมตตาที่พระแม่ฟ้าของแผ่นดินได้วางรากฐานไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมองเห็นปัญหาความยากจนของอีสานอย่างทะลุปรุโปร่งพระองค์ไม่ได้เพียงประทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าค่ะแต่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและพระราชดำริพระราชสวนีของพระองค์จะยั่งยืนหากมีการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในช่วงนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของคนสองวัยเพื่อสืบต่อสืบสานงานของแม่ของแผ่นดินช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ชมรมสายใยฮัตอุดมอักษรโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ที่ซึ่งผืนผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือหากแต่เป็นบทเรียนชีวิตเป็นความทรงจำและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นี่นักเรียนในชุดนักเรียนธรรมดากำลังเรียนรู้การสาวไหมย้อมสีและการทอผ้าด้วยความตั้งใจภายใต้การถ่ายทอดของว่าที่ร้อยตรีเฉลิมยุ่งไทยสงคุณครูผู้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไหมนาโพ
4: ครับเป็นปุ่มทอผ้าไหมนะครับปุ่มสายใยฮักอุดมอักษรนะครับหรือว่าเป็นสายใยที่ผูกพันเกี่ยวกับอำเภอนาโพนะครับปุ่มของโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมนะครับที่จะสืบสารพระปณิธานของท่านที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับผ้าไหมนะครับนอกจากนั้นตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมยังจำได้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมาที่ภูพานนะครับผมก็ได้ไปรับเสด็จกับคุณป้าที่ภูพานนะครับได้ส่งผ้าไหมประกวดในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านได้ความเมตตาและทรงซื้อผ้าที่ทอจากกลุ่มอำเภอนาโพเป็นพระมหากรุณาธิคุณครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านสร้างอาชีพให้กับชาวอำเภอนาโพนะครับและพระองค์ท่านก็ยังสั่งให้ทำผ้าไหมส่งสวนจิรดาในสมัยนั้นนะครับก็เป็นความปลาปื้นปิติของผมในวัยเด็กนะครับที่ไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเสด็จมาแล้วก็ทรงซื้อผ้าของอำเภอนาโพแล้วก็ยังส่งเสริมศิลปะอาชีพและผมจะสืบสานไปทานของพระองค์ท่านสืบต่อไปครับ
0: จากแรงบันดาลใจนั้นครูเฉลิมได้ก่อตั้งชมรมสายใยอุดมอักษรชักชวนนักเรียนเข้ามาเรียนรู้การทอผ้าไหมไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าของผืนแผ่นดินวัฒนธรรมและพระมหากรุณาธิคุณสุริยาใยไทยสงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หนึ่งในสมาชิกชมรมสายใยอุดมอักษรกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และสืบสานการทอผ้าไหมของบ้านเกิดการได้ทอผ้าด้วยมือตนเองทำให้เข้าใจว่าผ้าไหมหนึ่งผืนต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและหัวใจพร้อมทั้งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่และมีโอกาสถ่ายทอดมาถึงรุ่นของตน
5: เริ่มต้นทำของยายครับที่บ้านทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่งานของผู้ชายแต่ก็เป็นเด็กดื้อใช่ไหมครับก็เลยไปทำก็ทำเป็นยายก็เลยสอนให้เลยตั้งแต่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณป.2 นี่แหละครับสิ่งที่หนักที่สุดก็คือการมัดหมี่ครับแล้วก็คือการออกแบบลวดลายหมี่นี่นะครับลายหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ข ของอำเภอนาโพก็คือลายหมีลายนพเก้าครับ
0: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเส้นไหมที่ยังคงถูกสาวจากรังไหมประกอบกับเสียงกี่ทอผ้ายังคงดังต่อเนื่องเปรียบเสมือนเสียงแห่งคำมั่นสัญญาว่าพระราชปณิธานด้านผ้าไทยจะไม่เลือนหายหากจะถูกสืบสานต่อไปผ่านมือของครูและศิษย์ผ่านสายใยแห่งความรักความศรัทธาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดประกายให้ผืนผ้าไหมมีชีวิตให้ชาวบ้านมีอาชีพและให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของแผ่นดินผ่านการสืบสานต่อยอดผ่านเส้นไหมที่ถักทอด้วยหัวใจและความจงรักภักดีตลอดไป

ู้ฟังคะทุกแห่งหนที่พระองค์ท่านได้เสด็จผ่านล้วนทิ้งไว้ซึ่งรอยพระบาทแห่งการพัฒนาและรอยพระราชหฤทัยแห่งความรักที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเท่านั้นค่ะแต่ยังเปลี่ยนทั่วทุกภูมิภาคของไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและความหวังซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเลือนหายจากใจของคนไทยตลอดไปค่ะทีมงานสวทบุรีรัมย์ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จะสถิตอยู่ในใจตราบนานเท่านานวันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วขอลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 3,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมหลังเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกินเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาท
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับงบสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติอีกทั้งยังมีความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนทุกมิติน
9: ายอังสิทธิ์สัมมาทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพ ร้อมกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ติดชายแดนต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นสกัดกั้นและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งผลักดันโครงการตำบลปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในลักษณะโดมิโนเอฟเฟกต์ขยายผลความสำเร็จจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการเป็นจังหวัดที่ไร้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: มณฑลทหารบกที่39เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภัยคุกคามในพื้นที่
10: พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการฝึกรูปแบบเสมือนจริงที่บูรณาการการใช้กำลังและขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติและตอบโต้ต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการใช้กำลังทหารในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การฝึกดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้เรียนรู้ระบบการประสานงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานเป็นหนึ่งปฏิบัติได้จริงและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีไหนที่รับฟังรายการอยู่ทักทายแล้วก็พูดคุยกันมาวันจันทร์เริ่มต้นนะครับของการทำงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าก็เรียกว่าวันจันทร์มีความสุขนะครับแฮปปี้มันเดย์อ่ะก็มีความสุขกันในทุกๆวันนะครับวันนี้มากันที่ AM 819 kHz นะครับ AM 891 kHz แล้วก็ AM 1467 kHz ครับมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ก่อนเลยดูซิว่าใครจะรายงานตัวตั้งแต่ต้นรายการก่อนเขาเลยนี่นะฮะ02-276-9717นะครับนี่คือเบอร์ที่ทักทายกันมาอีกหนึ่งเบอร์ครับ02-276-9721วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หยุดพักผ่อนกันบางคนก็บอกว่าคุณบอลได้มีโอกาสไปทะเลนะครับมีรายงานมาบรรยากาศแหมเรียกว่ามีความสุขมากได้ทานอาหารซีฟู้ดอร่อยๆได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมาเริ่มต้นการทำงานกันในวันจันทร์วันนี้แต่พอ5 โมงกว่าๆแบบนี้เนี่ยหลายคนก็คงเดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแต่ขณะเดียวกันครับยังมีหลายๆท่านเลยที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนด้วยสวัสดีนะครับคุณวานยักษ์ A380 มารายงานตัวแล้วครับนี่นะฮะแล้วก็คุณฝนด้วยนะครับมีน้องแชมป์น้องแชมป์นี่ไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มาวันนี้นะครับแล้วก็มาช่วงตอนเย็นๆแบบนี้ด้วยนะครับทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันครับที่อยู่ด้วยกันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับช่างเทคนิคแล้วก็ยังมีหลังไมค์ที่ทำหน้าที่ช่วยประสานข้อมูลต่างๆคุณหนึ่งนะครับภูสนิสาชูกลิ่นก็อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้คุณอัคคเดชคัมภีระอยู่ที่หลังไมค์นะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อที่จะรายงานนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องภาพเรื่องเสียงต่างๆให้ได้ติดตามกันนะครับทาง TikTok ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นครับทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะครับทำให้เราได้ติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับภารกิจสำคัญในวันนี้คุณสุชาวดีครับวันนี้ทักทายมาแล้วก็แชร์ไลฟ์เรียบร้อยรวมถึงการรีโพสต์ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ขอบพระคุณมากมีหลายข้อมูลครับวันนี้แล้วก็หลายเรื่องที่เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เรียกว่าทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นเอาอย่างเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับขอเปิดด้วยเรื่องราวของความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก่อนนะครับเดินทางไปเยือนจีนต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับภาพรวมครับจากเพจของสวท.นะครับก็ได้มีการโพสต์สรุปเรื่องของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4 วันก่อนนะสวท.ของเราสรุปไว้นะครับภารกิจของท่านนายกที่ต้องบอกว่าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยมีการลงทุนเพิ่มกว่าคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจีนยืนยันที่จะลงทุนเพิ่มนะฮะลงทุนเพิ่มในประเทศไทยกว่า70,000 ล้านบาทมุ่งเน้นผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิต AI แล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงครับโดยภาพรวมครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จจากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ 4วันที่ผ่านมาก่อนนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนนะครับโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI แห่งที่4ในจีนมีการหารือครับกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมนะฮะใช้ประเทศไทยเนี่ยตั้งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็อีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญเลยผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเนี่ยยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าแน่นอนเศรษฐกิจของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลายๆคนบอกเศรษฐกิจตอนนี้ดีมากแล้วก็นี่คือการยืนยันจากผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนว่าเตรียมจะมาลงทุนในประเทศไทยกว่า 70,000 ล้านอันนี้คือตัวเลขกลมๆที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่านี้นะครับเตรียมขยายเรื่องของกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 ตำแหน่งเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่พอเราทำงานก็จะมีรายได้ไปดูแลครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่กำลังอยากจะได้งานดีๆนะครับแน่นอนว่านี่คือการลงทุนในประเทศไทยนะฮะของบริษัททางด้านของจีนแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นเศรษฐกิจเติบโตนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนไทยครับที่มีความพร้อมนะครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการปรับปรุงมาตรการเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของ Thailand Fast Pass ของ BOI โดยการเร่งรัดอนุมัติการลงทุนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะฮะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากบางทีแล้วเราไปติดต่ออะไรคุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมบางทีเราไปติดต่ออะไรที่มันแบบโอ๊ยกระบวนการมันวนอยู่ตรงที่เดิมซ้ำซ้อนยุ่งยากเขาก็แบบไม่อยากจะมาลงดังนั้นเนี่ยอันนี้ที่เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะครับทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่สรุปให้ฟังเป็นประเด็นสำคัญทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมก็พวก SME ในห่วงโซ่อุปทานต่างๆนะครับแล้วก็อุตสาหกรรม AI ยานยนต์สมัยใหม่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาบุคลากรให้เราได้มีทักษะมากขึ้นเพื่อที่จะได้งานดีๆพอเรามีทักษะแล้วก็ได้งานดีผลตอบแทนก็สูงด้วยก็ต้องเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรการลงทุนด้านการวิจัยการพัฒนาเพื่อได้รับการตอบรับจากนักลงทุนนะฮะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับในการยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันในประเทศและก็ในอนาคตนั่นเองภาพรวมนะฮะต้องบอกว่าการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับ4วันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าจีนสนใจลงทุนเพิ่มในไทยกว่า70,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่เป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนมีการจ้างงานเกิดขึ้นสะท้อนเศรษฐกิจที่เรียกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดคุณป้าสำเภานะครับจากลพบุรีติดตามฟังทุกวันแล้วก็คุณตีจากจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับประสานให้และข้อมูลนะครับที่บางคนแล้วก็ถามว่าคุณบอลแล้วเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มีแน่นอนนะครับใครที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการตรวจสอบต่างๆนะครับการยื่นเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ต่างๆในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประเด็นอยู่เอาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ทักทายมาในเพจ

ครับวันนี้ก็ส่งมาในทุกๆข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ในทุกข้อมูลที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นในขณะเดียวกันครับหนึ่งเรื่องสำคัญต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนจีนนี่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าดูข่าวต่างๆนี่ก็เห็นว่าการเดินหน้าในการยกระดับนะฮะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้านะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโดยนายกไทยจีนครับเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตอันนี้ก็สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับโดยวันนี้ครับ20กรกฎาคม2569นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายครับมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนนะครับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนนะครับโดยเน้นย้ำครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะฮะความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสมัยใหม่เรื่องของ AI เห็นไหมเรื่อง AI ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญยานยนต์ไฟฟ้านะครับการสร้างประโยชน์ร่วมกันกับประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือครับนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแล้วก็บันทึกความเข้าใจ15ฉบับครอบคลุมด้านอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทักษิณทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปิดโตนะฮะแล้วก็การป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำรวมถึงความร่วมมือของสื่อมวลชนอันนี้ก็สำคัญการบริหารจัดการน้ำและก็การสำรวจอวกาศห้วงลึกนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เรียกว่าจับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นความร่วมมือครับระหว่างไทยจีนเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนนะครับขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าผลไม้และอาหารแปรรูปคุณภาพสูงจากไทยและก็ไทยต้อนรับการลงทุนจากจีนที่ยกระดับคนไทยและทำตามกฎหมายเร่งรัดการจัดทำ FTA นะครับที่ใช้ไทยเป็นเรื่องของฐานการผลิตที่ดำเนินการต่อแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จในปี73อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แล้วก็มีเส้นทางรถไฟเชียงของนาเตยโมฮันนะครับแล้วก็มีเรื่องความมั่นคงมีการตั้งกลไกหารือ 2+2 นะครับรวมถึงความร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพัฒนาบุคลากรนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมนะครับขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวกรองข้อมูลการสืบสวนรวมถึงธุรกรรมทางการเงินด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของคนไทยให้ดีขึ้นมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยจีนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนกันนะครับมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นครับสานต่อความร่วมมือไทยจีนในทุกมิตินะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศครับในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับด้วยตนเองแล้วก็มีการทักทายกันอย่างอบอุ่นตรงนี้ครับเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพเรื่องความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนโดยในโอกาสนี้ครับผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้มีการเข้าร่วมการหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของทั้งสองประเทศก่อนที่จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับจีนแล้วก็เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาโดย

0: นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพนะครับบรรยากาศก็คุณฟังสามารถติดตามได้ก็ต้องบอกว่าเป็นความที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานนะครับระหว่างไทยจีนอย่างที่บอกจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันนะครับนี่ก็เป็นความชื่นมื่นนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จับมือ3สื่อยักษ์ของจีนปักหมุดอนาคตสื่อไทยยกระดับข่าวสารพัฒนาบุคลากรแล้วก็ผสานเรื่อง AI สู่เวทีโลกนะครับโดยณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำกรมประชาสัมพันธ์ครับก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU พร้อมกัน3ฉบับนะครับกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนได้แก่สำนักข่าว People's Daily สำนักข่าวซินหัวและก็กลุ่มสื่อแห่งชาติจีน China Media Group หรือ CMG โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกนะครับเพื่อยกระดับศักยภาพของการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรสื่อชั้นนำของจีนแต่เป็นการวางรากฐานนะครับสำคัญในการยกระดับศักยภาพของกรมประชาสัมพันธ์ใน3มิติได้แก่มิติของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรการขยายเครือข่ายข่าวสารระหว่างประเทศและก็การสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่จะยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกโดยความร่วมมือฉบับแรกกับสำนักข่าว People's Daily เนี่ยเขามุ่งเน้นครับเรื่องของการขยายข่าวสารของไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวสารต้นฉบับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันนะครับแล้วก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้เข้าถึงสาธารณชนจีนในวงกว้างพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีครับของประชาชนทั้งสองประเทศและก็อีกเรื่องนึงครับขณะที่ความร่วมมือกับสำนักข่าวซินหัวเนี่ยเขามุ่งเน้นครับเรื่องของการพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็สำคัญนะฮะเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานข่าวการปรับตัวสู่สื่อดิจิทัลแล้วก็การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเรื่องความร่วมมือระหว่างกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนจะเน้นเรื่องของการต่อยอดไปสู่เรื่องของการผลิตสื่อร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการรูปแบบของสารคดีนะครับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อทันสมัยการพัฒนาเรื่องคอนเทนต์นะครับที่มีคุณภาพทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้รับสารในยุคดิจิทัลด้วยโดยความร่วมมือทั้ง3ฉบับครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีการขยายเรื่องของความร่วมมือกับองค์กรสื่อชั้นนำของจีนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของการพัฒนาองค์กรนี่นะครับพัฒนาบุคลากรการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและก็ AI ในงานสื่อสารภาครัฐการขยายเครือข่ายข่าวสารระหว่างประเทศแล้วก็การยกระดับการผลิตสื่อให้มีคุณภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ไทยจีนคุณผู้ฟังภายหลังจากการเฉลิมฉลองครบรอบ 50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับโดยขยายความร่วมมือจากระดับรัฐบาลสู่เครือข่ายองค์กรสื่อของทั้งสองประเทศนะครับเพื่อตอกย้ำบทบาทในการนำกรมประชาสัมพันธ์ครับก้าวสู่องค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เทคโนโลยีเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศให้มีบทบาทที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับในเวทีระดับนานาชาตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์โดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดฤทัยเลิศเกษมจับมือกับ3สื่อยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับปักหมุดอนาคตสื่อไทยยกระดับเรื่องข่าวสารการพัฒนาบุคลากรภาษา AI สู่เวทีระดับโลกทั้งเรื่องของสำนักข่าวซินหัวอันนี้ก็โด่งดังระดับโลกสำนักข่าว People's Daily แล้วก็กลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนหรือ China Media Group หรือว่า CMG นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกว่าทุกเรื่องราวนะครับคุณสุรชัยวันนี้ส่งข้อความมาบอกติดตามอยู่นะครับในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ภาคไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆที่ส่งข้อความมาแล้วก็ติดตามกันนะครับมีจากพื้นที่ทุกๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวขอดูข้อความสักนิดนึงวันนี้มีทีมงานแชร์ให้แล้วด้วยนะครับจากคุณพิสมัยด้วยวันนี้ก็บอกแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มเรียบร้อยคุณน้ำหวานสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่เอาล่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันก่อนแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
1: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
6: กลับมาครับช่วงเวลา 17:33 นาทีครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับทุกเรื่องราวที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าเปิดประตูตลาดจีนตะวันตกผลักดันเรื่องของสินค้าไทยดึงดูดนักลงทุนต่างๆทั้งการสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจโดยทั้งด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายหวังเสี่ยวฮุนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องต้องกันที่จะยกระดับเรื่องความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยให้เข้ากับตลาดจีนตะวันตกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยทางด้านของการเข้าร่วมการสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่านายหวังเสี่ยวฮุยนะฮะกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะพร้อมย้ำครับถึงเรื่องราวของการที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีความสำคัญที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาครับ2568เนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะ 41,000 ล้านหยวนซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยคุณผู้ฟังเพิ่มขึ้นร้อยละ112สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับมณฑลเสฉวนเนี่ยยังมีร้านอาหารไทยมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีนนะฮะอาหารไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมคือต้องบอกเป็นที่นิยมไปทั่วโลกจริงๆนะฮะความนิยมของอาหารไทยเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การส่งออกสินค้าเกษตรได้ต่อเห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารวัตถุดิบซอสเครื่องปรุงต่างๆธุรกิจของคนไทยของเรานะฮะที่จะไปเติบโตที่ตลาดทั่วโลกว่าอย่างนั้นโดยการเยือนจีนครั้งนี้ครับของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเยือนนครเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมฮะอย่างที่บันเล่าให้ฟังมีนครเฉินตูแล้วก็มีกรุงปักกิ่งเนี่ยก็ได้มีการพบปะหารือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยืนยันชัดเจนครับว่าไทยก็พร้อมยกระดับความร่วมมือกับจีนในทุกมิติตั้งแต่รัฐบาลกลางมณฑลเมืองไปจนถึงภาคเอกชนโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนโยบายของจีนครับในการพัฒนาภาคตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลเสฉวนซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมครับแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมของภูมิภาคพร้อมย้ำว่าเสฉวนเนี่ยมีประชากรกว่า80ล้านคนโอ้โหเยอะมากเลยคุณผู้ฟังทั้งในตลาดของสินค้าต่างๆนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ของสินค้าไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เสฉวนเขาชอบนะฮะเขาชอบอาหารไทยร้านอาหารไทยที่เสฉวนนี่ต้องบอกเปิดเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งนักลงทุนคุณภาพที่ไทยเนี่ยต้องการเชื่อมโยงให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลไปเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับมณฑลเสฉวนมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนะครับมานานกว่า20ปีการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำนครเฉิงตูอย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกแล้วก็เชื่อมโยงนักลงทุนจีนแล้วโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับโดยสำนักงาน BOI เฉิงตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นการช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยถ่ายทอดทักษะแรงงานคนไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ยกระดับฐานการผลิตของประเทศด้วยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเรียกว่าหลายๆคนก็ได้มีโอกาสติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีทักทายคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับวันนี้พี่จิมทักทายมาคุณอาร์ตี้นะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็จับประเด็นเป็นข่าวครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนแต่หนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลายๆคนที่มีถามมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงการคลังครับย้ำนะครับย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะฮะจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังฝากแจ้งนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายให้ยืนยันตัวตนถึง12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับผ่านธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสใช่ไหมฮะธนาคารทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นแหละนะครับแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาดูในส่วนของกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติหลายคนก็บอกว่าบอลไม่ผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรอันนี้ย้ำเลยใครที่ไม่ผ่านอยู่ฟังรายการอยู่บอกไม่เป็นไรท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับแล้วก็ไปยื่นได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับยื่นทบทวนสิทธิ์หรือที่แอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารก็ได้ยื่นได้ถึงวันไหนถึง31กรกฎาคมนะฮะสิ้นเดือนนี้นะครับยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงก็คือ21กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามอยู่นะครับก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าคุณบอลได้แล้วเรียบร้อยก็จะนำตรงนี้นะครับไปซื้อข้าวของที่จำเป็นมีข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยบอกขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะครับคุณตาคุณยายหลายๆท่านเลยบอกได้เรียบร้อยแล้วคุณบอลครับขอบพระคุณมากๆเลยอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพนะครับให้กับคุณลุงคุณป้าที่กำลังติดตามอยู่ได้กันครบถ้วนเลยเนาะหลายพื้นที่เลยที่นครศรีธรรมราชส่งมาบอกได้เรียบร้อยแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลด้วยขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ให้ความสำคัญโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันครับยังมีอีกกลุ่มนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ดูแลในทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดสวทของเราเพิ่งลงเมื่อกี้นี้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์นะครับเพราะว่ามีบางคนก็มีบ่นมาแล้วก็มีบอกมาเรื่องของเกณฑ์เรื่องของกรรมสิทธิ์ยานพาหนะใช่ไหมครับอันนี้รับรู้รับทราบแล้วก็ที่แจ้งมาทุกข้อความเป็นประโยชน์มากๆย้ำเลยนะฮะทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเรคคอร์ดเราเก็บไว้หมดแล้วก็นำประสานให้หมดนะฮะบางคนก็บอกว่าเกณฑ์เรื่องของยานพาหนะคุณบอลฝาก ากดูแลตรงนี้หน่อยบอกเอาง่ายๆเลยมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วคุณบอลแล้วก็นานแสนนานแล้วมันพังแล้วด้วยไปฝากดูเรื่องนี้ให้ด้วยแล้วก็อีกเกณฑ์นึงเรื่องเกณฑ์นักศึกษาใช่ไหมฮะที่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยสองเกณฑ์นะสองเกณฑ์ดังนั้นครับอันตรงนี้เนี่ยนำไปสู่ประโยชน์ของคุณผู้ฟังล่าสุดฟังดีๆเลยนะครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ21กรกฎาคมปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงให้ครอบคลุมนะครับเรื่องเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะ1แล้วก็เรื่องเกณฑ์นักศึกษา1นะฮะโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยครับบอกว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการยื่นนะครับยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2.9 ล้านรายโดยกว่าร้อยละ40เนี่ยเป็นปัญหาอย่างที่บันนำเรียนคือยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์อะไรต่างๆเรื่องก็อยู่ในหมวดของยานพาหนะก็แล้วกันก็ประมาณร้อยละ40ซึ่งเยอะมากนะครับที่มีประชาชนยื่นเรื่องมานะครับกว่า 2.9 ล้านรายดังนั้นครับกระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณผู้ฟังฟังตรงนี้ดีๆกรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีเรื่องประเด็นคือการครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมายังกระทรวงการคลังรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันเนี่ยยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนนะครับเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดก็จะมี2กลุ่มกลุ่มเรื่องยานพาหนะ1แล้วก็เกณฑ์นักศึกษา1นะครับตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับทันการโอนสิทธิ์ให้กับผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังครับก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายนะครับแบบdynamic data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายเนี่ยไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงจากการตรวจสอบบอกว่าเกิดการทุจริตโดยมีการแอบอ้างคุณผู้ฟังนำชื่อของประชาชนเนี่ยไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งนะครับเร่งดำเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนดังนั้นเห็นไหมฮะใครที่ฟังรายการอยู่แล้วอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ลองโทรมาแจ้งหลังไมค์ดูตรงไหนเราช่วยได้เราก็จะเก็บรวบรวมนะครับนำส่งประสานให้นะครับนำส่งประสานให้ไม่ต้องกังวลนะครับใครที่มีข้อกังวลเห็นไหมนี่ก็คือเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งมาทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องของเกณฑ์นักศึกษาใช่ไหมครับที่เป็นกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ประสานให้กลุ่มยานพาหนะกลุ่มนี้เยอะมากนะครับกลุ่มนี้ก็สวทของเราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ประสานให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการที่มีการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีตรงนี้เขาก็จะดูตรงนี้ให้คุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆกลุ่มที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตรงไหนช่วยได้สวทของเราก็พร้อมเป็นสื่อกลางนะครับดังนั้นใครที่ติดตามกันอยู่ในการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะฮะที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือว่าผู้ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังก็จะได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือต่อนะครับในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนครอบคลุมกลุ่มนี้ครับ6ล้านรายทั้งนี้กระทรวงการคลังขอยืนยันนะครับว่าภาครัฐก็ยินดีรับจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมครับมารองรับแล้วก็ดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมต่อไปในทุกมิตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าพร้อมดูแลนะครับแล้วก็ปรับเกณฑ์รอบใหม่ครอบคลุมครับเกณฑ์ทั้งกรรมสิทธิ์รถ แล้วก็เรื่องของนักศึกษาด้วยนะฮะมีคุณสายทิพย์จากประจีนให้กำลังใจนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับเป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนที่กำลังรออยู่ล่าสุดครับอีกหนึ่งเรื่องนำเรียนกันต่อเลยนี่แหละรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา20กรกฎาคมย้ำนะครับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและก็รายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะฮะอันนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็รายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับจากเพจของสวทของเรานะครับโดยเรื่องนี้ครับบอกว่าผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปย้ำนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและก็รายใหม่เนี่ยจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลครับสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านนะฮะ1บ้านเลขที่นี่แหละก็คือใช้สิทธิ์ได้นะครับ1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ก็จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดนะอันนี้ก็นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติในปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับดังนั้นก็นำเรียนแจ้งด้วยนะครับว่าท่านก็จะได้รับสิทธิ์ลดนะฮะค่าน้ำประปานะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับหลายคนที่ฟังอยู่โอ้ยข้อความมาจากทั่วทุกประเทศเลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ฟังออนไลน์ใช่ไหมครับหลายๆพื้นที่นะฟังอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มีต่างประเทศก็มีเพราะว่าสามารถฟังออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับยังมีภารกิจสำคัญอีกหลายๆเรื่องนะฮะทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแจ้งกันไปแล้วหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบนะครับใครที่จะซื้อบ้านฟังทางนี้อ่ะบางคนบอกว่ามองๆเล็งๆอยู่ล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบให้นายประเดิมชัยจัดทัพติวเข้มซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ย้ำชัดเลยสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกมั่นใจจบปัญหาใครเจอบ้านซุดใครเจอบ้านที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับฟังเรื่องนี้ดีๆเลยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนนี่นะฮะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเลยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับสคบในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่หน่วยงานที่รอให้ประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็แก้ไขแต่ณปัจจุบันนี้ครับสคบได้รับเสียงชื่นชมมากๆเลยว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกให้กับผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้เกิดความมั่นใจบอกเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยหน่วยงานของรัฐนะครับจะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆขั้นตอนนะฮะแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นนะครับจากการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้โดยนายประเดิมชัยครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นอกเหนือจากการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้วนะครับคุณผู้ฟังสคบยังต้องการเห็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกๆคนเนี่ยนะครับยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างโดยวางแผนออกแบบให้คำนึงถึงการใช้งานในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายเพื่อป้องกันข้อพิพาทลดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องในอนาคตต้องบอกว่าหลายข้อร้องเรียนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยยังไม่ได้กำหนดไว้ยกตัวอย่างเรื่องนะให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ฟังพื้นที่จอดรถของบ้านที่ไม่ได้มีการลงเสาเข็มแม้ไม่มีกฎหมายบังคับแต่เมื่อเจ้าของบ้านเนี่ยมีการต่อเติมหรือว่าใช้งานเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยอาจเกิดปัญหาเรื่องของพื้นที่มันทรุดใช่ไหมฮะโครงสร้างมันเสียหายท้ายสุดก็นำไปสู่ข้อพิพาทหากผู้ประกอบการนะครับวางแผนยกระดับมาตรฐานไว้ซะตั้งแต่ต้นก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการร้องเรียนในระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวดังนั้นครับเรื่องของการจัดงานครั้งนี้ครับซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์ครับให้ความรู้กับประชาชนตรวจสอบข้อมูลของโครงการนะฮะเรื่องของสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาและก็การโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของการซื้อบ้านในอนาคตด้วยดังนั้นนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่หากท่านนะถูกเอารัดเอาเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆนะครับโทรแจ้งได้เลยสายด่วนสคบครับ1166จดไว้นะครับ1166นะฮะสายด่วนสคบนะครับหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับคลิกเข้าไปที่ www.ocpb.go.th นะฮะแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับก็เรียกว่าทั้งรับฟังเร่งติดตามนะฮะความคืบหน้าต่างๆให้ประชาชนครับได้มีส่วนร่วมรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสด้วยนะครับเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคก็จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเรียกว่าทุกเรื่องเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่จากกรณีเรื่องของไฟไหม้นะครับที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราก็ยังคงต้องติดตามกันล่าสุดกทม.จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำครับเป็น17เช็คลิสต์ลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบสถานประกอบการถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ป้องกันไว้ไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำนะครับเรื่องนี้สำคัญนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับว่ากรุงเทพมหานครบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเช็คลิสต์นะครับตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการสถานบันเทิงนะครับจำนวน17ข้อเช็คเลยมีข้อไหนบ้างติ๊กทีละข้อเลยเพื่อเป็นการถอดบทเรียนคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบนะฮะมุ่งเป้าไปที่สถานบันเทิงสถานบริการต่างๆนะครับกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพแล้วก็ต้องตรวจให้ครบนะครับ60วันนี้เนี่ยเริ่มจากร้านที่ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเนี่ยก็ต้องตรวจให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เชิญชวนประชาชนแจ้งข้อมูลนะครับปัญหาถ้าเกิดท่านเจอไม่ว่าจะเป็นทางหนีไฟนะฮะการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆของสถานบริการท่านแจ้งได้เลยนะครับที่ทราฟฟี่ฟองดูนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า50นายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่คล้ายๆกับสถานบริการต่างๆนี่แหละนะครับในเขตวัฒนาพื้นที่ทองหล่อ พื้นที่เอกมัยนะครับเน้นทางเข้าออกเป็นไงนะครับดูซิมีทางเข้าออกกี่จุดทางหนีไฟมีไหมสถานบันเทิงที่เอกมัยทองหล่อนะครับเป็นอย่างไรบ้างระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรอุปกรณ์ดับเพลิงมีไหมนะครับเช็คให้หมดเลยระบบป้องกันอัคคีภัยแล้วก็แผนเผชิญเหตุต่างๆกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหากพบข้อบกพร่องต้องให้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเนี่ยรีบปรับปรุงแก้ไขทันทีนะครับเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เรื่องของเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจับประเด็นเป็นข่าวชั่วโมงนี้ครับเรียกว่าเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงไปติดตามการเคารพธงชาติแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
5: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จจากการนำทีมไทยแลนด์พบหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน4บริษัทโดยยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานของไทยการลงทุนมหาศาลในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะแรงงานไทยและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวอีกทั้งนโยบาย Thailand Fast Path ของ OBI ยังเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและอนุญาตต่างๆให้รวดเร็วขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือสำคัญสองด้านได้แก่การพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งอนาคตผ่านโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศรวมถึงการร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานการขยายการใช้ AI และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคธุรกิจยกระดับบริการสาธารณะและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรไทยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแต่คือการสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความรู้มีทักษะที่ตลาดต้องการเกิดงานคุณภาพและนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยและพบปะชาติพันธุ์ไตลื้อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กันยายนพุทธศักราช2568โดยเน้นการผลักดันแนวเรื่องการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมการส่งเสริมศักยภาพและการสร้างความเสมอภาคเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอจากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์14ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยเสนอเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินการพัฒนาระบบสวัสดิการและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมการผลักดันวิถีไร่หมุนเวียนและการบูรณาการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสุขภาวะของชุมชนจากปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกกระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีเพื่อจัดสรรงบประมาณและแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์อย่างแท้จริงจะเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จะเร่งเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังเตรียมความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่
นครหลวงล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกใน3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและแจ่วเมืองกลุ่มวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและกลุ่มวัด7ยอดโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิควันที่ 3-8 สิงหาคมนี้การผลักดันจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกไม่ใช่เพียงการเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่เป็นการยืนยันคุณภาพของอารยธรรมล้านนาที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและยกระดับประเทศไทยอยู่บนวัฒนธรรมของโลกนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยพร้อมติดตามการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลการอนุบาลเต่ามะเฟืองและการดำเนินงานของศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ได้กำชับให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งขับเคลื่อนการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองซึ่งเป็นสัตว์สงวนและสัตว์ทะเลที่มีลักษณะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการกองทัพเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและเครือข่ายชุมชนส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ20ตัวต่อปีสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเต่ามะเฟืองนับเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรแมงกะพรุนซึ่งมีผลต่อความสมดุลของห่วงโซ่อาหารความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวความสำเร็จของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในวันนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังดูแลแหล่งวางไข่ฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่องจงเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอีกทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นหัวใจสำคัญเพราะชุมชนคือผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวเมื่อทุกภาคส่วนร่วมการปกป้องทรัพยากรทางทะเลประเทศไทยจะสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพิ่มความมั่นคงของทรัพยากรประมงสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจพบหญ้าทะเลอ่าวพังงาฟื้นตัวดีขึ้นพร้อมเดินหน้าศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างดินตะกอนเพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนพร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แปลงฟื้นฟูหญ้าทะเลบ้านบางพัดอ่าวพังงาจังหวัดพังงาผลสำรวจเบื้องต้นพบแปลงฟื้นฟูหญ้าทะเลปี2561และ2562มีหญ้าคาทะเลที่มีความยาวใบเฉลี่ยมากกว่าแปลงฟื้นฟูในปีอื่นๆรวมทั้งยังพบดอกหญ้าคาทะเลที่แตกบานแล้วในแปลงหญ้าทะเลธรรมชาติสะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวและการสืบพันธุ์ของระบบนิเวศหญ้าทะเลในพื้นที่สำหรับข้อมูลและตัวอย่างที่เก็บได้จะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้ช่วงเวลาเปลี่ยนเครื่องระหว่างเดินทางกลับไทยหลังเสร็จภารกิจการเจรจาการค้ากับสหรัฐร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารไทยและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยและรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นการจำหน่ายผลไม้และสินค้าอาหารไทยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับการยอมรับและมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นนอกจากนั้นเยี่ยมชมร้านอาหารไทยแก้วตาในจังหวัดชิบะซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กซึ่งได้เปิดให้บริการอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมประมาณ25ปีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับอาหารไทยในตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้พบปะหารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโตะชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มในส่วนของการแบ่งตลาดและการขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการเพื่อประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส
ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570

ินนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่บทบาทของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน3ฉบับกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนได้แก่สำนักข่าว People Daily สำนักข่าวซินหัวและกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งนับเป็นหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มประชาสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกเพื่อยกระดับศักยภาพการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลสำหรับการลงนามในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างเครือข่ายกับองค์กรสื่อชั้นนำของจีนแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการยกระดับศักยภาพของกลุ่มประชาสัมพันธ์ใน3มิติได้แก่การพัฒนาองค์กรและบุคลากรการขยายเครือข่ายข่าวสารระหว่างประเทศและการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามการลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง3ฉบับในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้การเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างทูตโดยขยายความร่วมมือระดับรัฐบาลสู่เครือข่ายองค์กรสื่อของทั้งสองประเทศพร้อมตอกย้ำบทบาทในการนำกลุ่มประชาสัมพันธ์ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรสื่อยุคใหม่เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยให้มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีนานาชาติจังหวัดพังงาเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์รูปแบบใหม่นายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยมีเด็กและเยาวชนอายุ13ปีถึง20ปีจากโรงเรียนเมืองพังงาโรงเรียนสตรีพังงาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างและวิทยาลัยเทคนิคพังงาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่โดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลวิธีของกระบวนการค้ามนุษย์สามารถป้องกันตนเองและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยหวังให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใ
ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตร

0: ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569อาริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้าน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งสำนวนนะคะสำนวนนี้มีชื่อว่า to drop the ball to drop the ball ก็คือถ้าแปลตรงเนี่ยก็คือทำลูกบอลตกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้คือ to make a mistake fail or forget to do something important to make a mistake fail or forget to do something important สรุปความง่ายๆก็คือการทำอะไรผิดพลาดนะคะหรือลืมทำอะไรที่สำคัญบางอย่างนะคะสำนวนนี้นะคะจะเป็นสำนวนที่ใช้กันมากในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือจริงๆแล้วสำนวนนี้มีอีกหนึ่งความหมายนะคะความหมายที่ว่า to do something stupid or something that show you have no skill to do something stupid or something that show you have no skill ก็คือทำอะไรที่อาจจะดูไม่ฉลาดนักนะคะหรือแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่มีทักษะในด้านนั้นนะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะคือทำอะไรผิดพลาดหรือทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยมีทักษะมากนะคะลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ I completely forgot to return the client's phone call. I dropped the ball on this one. I completely forgot to return the client's phone call. I dropped the ball on this one.ถ้าในกรณีนี้ก็จะแปลว่าฉันลืมโทรศัพท์กลับไปหาลูกค้าครั้งนี้ฉันทำผิดพลาดจริงๆนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ There are people who'd like to see me fail. I know that, but I'm not afraid. I won't drop the ball. There are people who'd like to see me fail. I know that, but I'm not afraid. I won't drop the ball. อันนี้ยาวหน่อยนะคะความหมายก็คือว่ามีคนที่อยากจะเห็นฉันผิดพลาดฉันรู้ดีเช่นนั้นนะคะแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันจะไม่ทำผิดพลาดในครั้งนี้นะคะอย่าลืมนำไปใช้นะคะ to drop the ball วันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก American English Estate นะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือว่าที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wallalak University สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมประวิตรจินรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การเข้าไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเลือกนะครับจริงๆแล้วคนเราก็ชอบเลือกนะครับไฮไลท์สำคัญของชีวิตก็คือการมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสินค้าออนไลน์ที่ฉูดฉาดบาดตาเราอยู่ทุกวันนะครับทำให้เราอดไม่ได้นะครับจิ้มวันละชิ้น2ชิ้นนะครับมารู้ตัวอีกทีหนึ่งโอ้ของเต็มบ้านแล้วยังไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้พูดถึงทางเลือกนะครับท่านผู้ฟังชีวิตคนเราก็มีทางเลือกมากมายนะครับตื่นนอนในตอนเช้านะครับไปจนถึงตอนเย็นเราต้องตัดสินใจที่จะเลือกอยู่เสมอนะครับบางเรื่องที่เลือกก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่บางเรื่องการเลือกนั้นอาจส่งผลต่อชีวิตส่งผลต่อครอบครัวและอนาคตของเราอย่างคาดไม่ถึงนะครับหลายครั้งเราก็พบนะครับว่าความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับแต่ความสุขหรือความทุกข์นั้นเป็นผลจากการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราเคยเลือกไว้สิ่งที่เราได้ตัดสินใจในอดีตนะครับบางท่านก็เลือกเส้นทางที่ถูกต้องก็ได้รับผลดีงามที่งดงามนะครับในขณะที่บางคนก็อาจจะเลือกผิดพลาดก็ต้องเผชิญบทเรียนที่ยากลำบากนะครับแต่ไม่ว่าเราจะเคยเลือกแบบใดแบบไหนในอดีตนะครับวันนี้เราก็ยังมีโอกาสเลือกอยู่นะครับเรามีโอกาสที่จะเลือกใหม่ได้ครับเลือกความดีเลือกความรักเลือกการให้อภัยนะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะว่าทำไมการตัดสินใจของเราถึงสำคัญและวันนี้พูดถึงทางเลือกลักษณะที่ดีนะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจได้ครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะทักทายพูดคุยผ่านทางเพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับinbox เข้ามาที่เพจ Facebook ของเรานะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับถ้าอยากรู้กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินอยู่ขององค์การเข้าไปสู่ความสว่างก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับjilthailand.org นอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีรายการวิทยุนะครับวางไว้หน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นผ้าอเนกประสงค์คระสีคระลายเช็ดตามใจชอบนะครับผ้าอเนกประสงค์ขนาด13x26นิ้วนะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ06220189330622018933นะครับวันนี้วันที่20กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: กับบทเพลงร่วมยุคร่วมสมัยนะครับจากวงคาราวานชื่อเพลงทางสีขาวนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องตัดสินใจอยู่เสมอนะครับแต่ละวันก็มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่ออนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนเรื่องของการเลือกอาชีพเรื่องของการใช้เวลาหรือการจัดการด้านการเงินหรือทางเลือกในการตัดสินใจในครอบครัวนะครับแน่นอนครับทุกทางเลือกนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับหลายครั้งก็อย่างที่เรียนแหละครับเราพบปัญหามากมายในชีวิตอันนี้ไม่ได้เกิดจากโชคชะตานะครับแต่เกิดจากการเลือกในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับการที่เราจะมีทางเลือกที่ดีแม้ว่าจะเป็นยากลำบากในช่วงแรกก็จะนำมาซึ่งความสุขความมั่นคงและความภาคภูมิใจในระยะยาวนะครับดังนั้นคนที่มีสติปัญญานะครับจะไม่รีบตัดสินใจตามอารมณ์ชั่ววูบเพราะเรื่องของอารมณ์นั้นก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับแต่ผลของการตัดสินใจอาจจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับเราต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเราเองและคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก่อนที่จะเลือกทำสิ่งใดนะครับถามตนเองนะครับว่าสิ่งที่เลือกนี้ถูกต้องหรือไม่และสิ่งที่เลือกนี้จะเกิดผลดีผลเสียจะเกิดผลดีหรือผลเสียในอนาคตนะครับและอีกคำถามหนึ่งนะครับสิ่งที่เรากำลังเลือกอยู่จะส่งผลต่อคนที่เรารักอย่างไรบ้างนะครับและก็สิ่งที่เราเลือกอยู่นี้สอดคล้องกับคุณค่าและหลักการในชีวิตของเราหรือไม่นะครับซึ่งคำถามที่ถามตัวเองเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้เรามีทางเลือกหรือเลือกทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับคนจำนวนมากอาจจะเลือกทางที่สะดวกสบายเลือกความรวดเร็วหรือเลือกที่จะได้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่สุดท้ายก็อาจจะนำไปสู่ปัญหานะครับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองนี่แหละครับบางท่านบางคนก็ใช้เกินตัวหรือบางคนก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือบางคนก็แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับทางเลือกที่ดีอาจจะต้องใช้ความอดทนต้องเสียสละหรือต้องเผชิญกับความยากลำบากในระยะต้นๆหรือระยะสั้นแต่ผลที่ได้รับระยะยาวคุ้มค่าเสมอนะครับดังนั้นครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันนะครับครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบนะครับแต่ครอบครัวที่เข้มแข็งเกิดจากการเลือกสิ่งที่ถูกต้องร่วมกันนะครับเน้นคำว่าร่วมกันนะครับอย่างเช่นเลือกที่จะรับฟังกันมากกว่าการตำหนิเลือกที่จะให้อภัยมากกว่าการจดจำความผิดเลือกที่จะใช้เวลาร่วมกันมากกว่าปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่เลือกที่จะพูดกันด้วยความรักมากกว่าคำพูดที่จะมาทำร้ายซึ่งกันและกันซึ่งทางเลือกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความไว้วางใจในครอบครัวของเราได้ครับ
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว

คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: บทเพลงจากคริสเตียนอินดี้กรุ๊ปอะคูสติกนะครับชื่อเพลงทางนี้ทางนั้นนะครับก็มีหลายทางนะครับทางขึ้นทางลงทางบนทางล่างทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังแต่ละวันเราก็มีเรื่องตัดสินใจที่จะต้องเลือกในเส้นทางของชีวิตของเราเองนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สอนให้คนเราเลือกทางของสติปัญญาเลือกทางของความชอบธรรมและความรักนะครับพระเจ้าทรงประทานเสรีภาพในการเลือกแต่พระองค์ก็ทรงเตือนให้เราเลือกที่จะทำสิ่งที่นำไปสู่พระพรนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ก็บอกนะครับว่าจงเลือกเอาชีวิตเพื่อเจ้าทั้งหลายและเชื้อสายของเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ซึ่งพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ข้อนี้เตือนให้เราตระหนักนะคะว่าทุกการตัดสินใจของเรามีผลต่อชีวิตของเราและคนรอบข้างดังนั้นการเลือกที่ถูกต้องก็เป็นการเลือกที่จะมีชีวิตเลือกความหวังและเลือกอนาคตที่ดีกว่านะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่3บอกเราไว้ครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองในทุกทางของเจ้าจงยอมรับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทำวิถีของเจ้าให้ราบรื่นนะครับเมื่อเราได้ขอการทรงนำจากพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราให้เห็นทางเลือกที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะนำไปสู่ความเสียหายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากแอดคาราบาวนะครับคนนอกสังคมซึ่งเพลงนี้นะครับมาจากเพลงเก่าในรอยคำรนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth.We need to build global governance on AI, which is based on equality and inclusivity.
2: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทย ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
5: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกัน
6: สำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสูญสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
7: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
6: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
8: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
9: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์แอปพลิเคชันการเดินทางจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
8: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
9: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
8: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่การควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่

0: ข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวตIRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐ

0: มตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวาทบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ
2: ้
3: า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกการเดินทางอย่าลืมความปลอดภัยขับช้าดีกว่าไม่ถึง
9: ค่ะ
7: ขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกอย่าขับเร็วอย่าเล่นโทรศัพท์อย่าเมาแล้วขับ
14: กลับบ้านเร็วๆนะพ่อหนูรออยู
15: ่คนที่บ้านรอคุณกลับไปอย่างปลอดภัยเสมอ
7: ขับขี่มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคุณรู้ไหมแค่ละสายตาจากถนนไม่ถึงวินาทีก็อาจทำให้ชีวิตใครบางคนเปลี่ยนไปตลอดกาลขับขี่อย่างมีสติไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ขับรถเร็วไม่ฝ่าไฟแดงเพราะถนนไม่ใช่ที่สำหรับความประมาทชีวิตมีค่าปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อคุณและทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
16: บอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาพูดกันเป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเปิดศึกทวงคืนหาดหนุ่ยนะคะหรือสิ่งปลูกสร้างรุกป่า11จุดนะคะลั่นว่ายึดคืนพื้นป่าชายหาดกลับเป็นของประชาชนเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายผูกแก๊สโมเดลจัดระเบียบที่ดินค่ะปราบปรามผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่มีข้อยกเว้นนะคะโดยนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมคณะและผู้บริหารกระทรวงค่ะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำกำลังเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจนะคะปราบปรามพิเศษนะคะพยัคฆ์ไพรหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษพญาเสื้อและชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามข้าวรวมกว่า200นายค่ะส่วนที่กำลังรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเปิดยุทธการทวงคืนหาดหนุ่ยตำบลกระรุ่นอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่นะคะป่าสงวนแห่งชาติป่าเถือกเข้านาเกิดนะคะจำนวน11รายการค่ะลั่งตรวจพบการแผ่วทางป่าและปรับพื้นที่นะคะเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดสาธารณะค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านก็กล่าวว่ารัฐบาลค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะโดยไม่คำนึงว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดค่ะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติค่ะเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะคะไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะจึงนำกำลังเข้าหรือทอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน11รายการเพื่อยึดคืนพื้นป่าและชายหาดกลับมาเป็นของประชาชนและยืนยันว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ของรัฐทุกแห่งอย่างต่อเนื่องไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายค่ะการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายนะคะกับสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดในปี2569จำนวน11รายการซึ่งได้ผ่อนกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วนะคะจึงสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดหนุ่ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15รายค่ะโดยในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่เลือกจากการตรวจยึดในปี2563และปี2567อีก37รายการเข้าไป39รายการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนะคะซึ่งกรมป่าไม้จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยช่วงนี้เราไปผักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะตอบโลค่ะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะคงจะต้องจักลานะคะคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเรียนธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลันลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA N9 Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเด็นธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิระมกุฏเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 นและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 นมาลิชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสองและจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่าสุดนายสุภวิทย์มณีโชติหรือสท.เล็กสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านางสาววาสนากาญจนรัตน์หรือยายน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนและใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีรายได้เพียงวันละ 50-70 บาทจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบระบุรหัสการครอบครองยานพาหนะยร.12จำนวน2คัน จนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสทเล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยพัฒนาศูนย์สรส.ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพด่วนพม1300โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเปิดให้บริการครบ30คู่สายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นพร้อมปรับระบบฝากข้อความและเชื่อมฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้แจ้งรวมถึงขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมใช้ระบบSocial Monitoring ติดตามปัญหาสังคมจากสื่อออนไลน์หากพบเหตุวิกฤตระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมเข้าช่วยเหลือทันทีอีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ e-tagging ของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานทุกขั้นตอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกเลิกการใช้ชื่อโครงการแลนบริดจ์เพื่อสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายส่วนความชัดเจนของโครงการต้องรอการสรุปผลอีกครั้ง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC โดยยืนยันว่าจากนี้จะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพ.ร.บ. SEC อีกต่อไปเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายส่วนทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดของโครงการยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกิดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการ รวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างกว่า87ล้านบาทอีกทั้งยังมีเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดน

0: พื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกเทอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคแรงงานวัย56ปีเตรียมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนที่59อย่างเป็นทางการในวันนี้ภายหลังพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นนายเบิร์นแฮมจะกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ด้านนอกบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีทางนี้นายเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากสมาชิกพรรคแรงงานภายหลังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าผิดหวังแม้เขาสามารถนำพรรคแรงงานคว้าชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปี2567นายโมฮิชาโมนอานิฟอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกไว้เมื่อปี2541ที่รัฐปาลิสทางตอนเหนือของประเทศทางนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการอ่อนกำลังของลมสินค้าและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงขึ้นขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าปีนี้มีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญอย่างรุนแรงอาจทำให้โลกเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาทิภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้วัตถุระเบิดทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นทางทางเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมด34รายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในเขตเพิงซุยนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 1,100 คนออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุดินถล่มขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสี่ยงของดินถล่มในพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังการเกิดถล่มซ้ำท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักทำให้ทางการสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125 N9 Open ที่ประเทศตุรกีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกเอาชนะฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมืออันดับ98ของโลกจากเบลเยียมไป2-1เซต6-4 4-6และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยชัยชนะในครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่2ของลัลลนาต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมทีมฟุตบอลชายและหญิงของไทยเป็นทัพกีฬาไทยชุดแรกที่เดินทางไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพไทยตั้งเป้า21เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
3: นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและตั้งนายวรพงษ์วัฒนศิลป์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทยนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทางนี้นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยตั้งเป้าเหรียญทองไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ12เหรียญทองซึ่งจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านวันชัยย้ำเป้าหมายไปถึงแชมป์แต่ต้องโฟกัสการแข่งขันทีละนัดติดตามได้จากรายงาน
4: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนได

0: ครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการนำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดด้านอูแซมมาเพียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: นายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026โดยมี16ชาติชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัยซึ่งสมาคมได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากสโมสรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเวทีระดับนานาชาติโดยระดับยุวชนและเยาวชนสมาคมส่งดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยรวม11คนที่ผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งด้านทักษะเทคนิคสมรรถภาพร่างกายและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมชนบนสังเวียนทั้งนี้แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
4: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงในจังหวะตัวเราจังหวะของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการแอตตะโกลาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการแอตตะโกลาค่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะที่สวทตะกัวป่าหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะ 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะ 20:30 ถึง 20:00 ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับการเผยแพร่รายการตามโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของเสน่ห์ดนตรีภาคใต้กันนะคะสำหรับดนตรีภาคใต้เนี่ยก็มีเสน่ห์โดดเด่นด้วยจังหวะที่เรียกว่าเป็นจังหวะที่คึกคักหนักแน่นสำเนียงร้องที่ห้าวหาญและห้วนนะคะรวมถึงการผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายได้อย่างลงตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์เครื่องดนตรีจากธรรมชาติแล้วก็การรับอิทธิพลมาจากมลายูการสืบทอดภูมิปัญญานี้ยังคงสะท้อนวิถีชีวิตชาวเลแล้วก็ชาวสวนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะคุณฟังดนตรีภาคใต้ถือว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆอย่างชัดเจนนะคะซึ่งสำหรับดนตรีของภาคใต้เนี่ยก็จะเน้นจังหวะมากกว่าทำนองซึ่งจังหวะเนี่ยจะมีความกระชั้นร้าวรุกรวมถึงหนักแน่นโดยทำนองมักจะดำเนินไปตามคำร้องหรือบทกลอนของการแสดงนั้นๆเครื่องดนตรีก็จะเน้นพวกเครื่องตีค่ะคุณผู้ฟังเครื่องดนตรีหลักดั้งเดิมนะคะก็คือใช้ทับนะคะก็คือใช้ตีหน้าทับประกอบจังหวะนั่นเองค่ะแล้วก็มีกลองรมนาคลองคู่รวมถึงโมงนะคะส่วนเครื่องเป่าและเครื่องสีก็จะมีพวกปีหรือว่าซอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพียงเครื่องดนตรีเสริมสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะนอกจากดนตรีพื้นเมืองดั้งเดิมแล้วนะคะทางตอนล่างของภาคใต้เนี่ยยังคงได้รับอิทธิพลจากมลายูและก็ชวาด้วยเกิดเป็นวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นวงรองเงงนะคะที่ใช้ไวโอลินผสมกับกลองรมนาซึ่งจะไม่นิยมบรรเลงเดี่ยวนะคะดนตรีภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรเลงฟังเดียวๆแต่จะบรรเลงควบคู่ไปกับการแสดงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกโนราหรือว่าหนังตะลุงหรือว่ารองเง่งนะคะคุณผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องของดนตรีภาคใต้นะคะคุณค่าของดนตรีภาคใต้ในมิติต่างๆก็มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประวัติศาสตร์และสังคมค่ะก็เครื่องดนตรีรวมถึงบทเพลงนะคะก็เป็นหลักฐานที่บันทึกประวัติศาสตร์การเป็นเมืองท่าค้าขายทำให้เห็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีรองเงงที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสแล้วก็มลายูส่วนคุณค่าด้านศาสนาและความเชื่อในส่วนของภาคใต้ดนตรีเนี่ยก็มักถูกใช้เป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมอย่างเช่นการไหว้ครูการแก้บนหรือแม้แต่การสะเดาะเคราะห์นะคะซึ่งก็ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนค่ะส่วนคุณค่าด้านความบันเทิงและการพักผ่อนนี้ช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมในการพบปะสังสรรค์ในงานเทศกาลต่างๆค่ะคุณค่าด้านการสืบทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นการขับร้องแล้วก็การเล่นดนตรีนะคะก็จะเป็นการช่วยฝึกฝนพวกชาวปัญญาไหวพริบและปฏิทะปฏิภาณในการโต้ตอบค่ะอีกทั้งยังหล่อหลอมความรักรวมถึงความสามัคคีในกลุ่มผู้เล่นแล้วก็ผู้ชมด้วยนะคะซึ่งพอพูดถึงเรื่องของเสน่ห์ของดนตรีภาคใต้เนี่ยไม่เพียงแต่คนในพื้นที่ภาคใต้เนาะที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ชื่นชอบนะคะเรื่องของดนตรีภาคใต้ก็เลยทำให้วงดนตรีหรือว่า
อะไรต่างๆที่เกิดจากภาคใต้เนี่ยก็ในยุคปัจจุบันนี้นะคะยกตัวอย่างในยุคปัจจุบันนี้ก็มีวงดนตรีที่เหมือนกับว่าใช้สำเนียงใต้มาร้องแต่ว่าทำให้คนทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยฟังได้ฟังแล้วรู้เรื่องนะคะอย่างนี้เหมือนกับว่ากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของภาคใต้นั่นเองค่ะเรื่องของดนตรีก็คือสำเนียงนะคะการที่เราใช้สำเนียงใต้เนี่ยร้องออกมาเป็นเพลงนะคะผสมกับจังหวะที่สนุกสนานหรือว่าจังหวะที่เศร้าหรือว่าจังหวะอะไรหลายๆจังหวะนะคะหลายคนชื่นชอบนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างของศิลปินใต้นะคะที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศนะคะก็อย่างเช่นรายการของเราเนี่ยเคยพูดถึงกันไปแล้วนะคะเรื่องของวงมาลีหัวหน้านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกการนำดนตรีเพื่อชีวิตมาผสมผสานกับรากเหง้าดนตรีใต้สร้างสรรค์เนื้อหาที่เข้าถึงใจของคนทุกภาคค่ะหรือแม้แต่เอกชัยศรีวิชัยนะของเราเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ทำให้โนราซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของภาคใต้กลายเป็นความบันเทิงที่คนรุ่นใหม่ยอมรับแล้วก็ชื่นชมในระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะคะหรือแม้แต่วงพัทลุงนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่นะคะมาพูดถึงปรากฏการณ์เพลงมหาลัยวัวชนนะคะหรือเพลงที่ศิลปินรุ่นใหม่ทำออกมาแล้วก็มียอดวิวระดับ100 ล้านนะคะซึ่งก็เป็นการพิสูจน์ว่าดนตรีใต้เนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดมหาศาลนะคะซึ่งศิลปินเหล่านี้ไม่ได้แค่ร้องเพลงนะคะแต่เรียกได้ว่าเป็นการส่งออกวัฒนธรรมผ่านไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะไปสู่สายตาสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวไม่ว่าเป็นเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือแม้แต่เรื่องของสำเนียงเนี่ยค่ะก็ทำให้หลายคนนะคะทั่วทั้งประเทศนะคะหันมายอมรับแล้วก็หันมาชื่นชมวงดนตรีเสน่ห์ใต้กันเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งก็ทำให้วงดนตรีหรือว่าศิลปินในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็กลายเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อีกด้วยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังอยู่ในช่วงของรายการแอตตะโกลานะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ076-421-055นะคะซึ่งเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของเสน่ห์ดนตรีภาคใต้กันอยู่นะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของศิลปินภาคใต้ที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเอกชัยศรีวิชัยหรือว่าเป็นศิลปินวงมาลีหัวหน้านะคะหรือน้องใหม่ล่าสุดก็คือวงพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวงพัทลุงนะคะก็ถือว่าเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็อินดี้จากภาคใต้ค่ะก่อตั้งโดยกลุ่มเด็กหนุ่มจากจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งก็มีคุณพงษ์หรือว่าเทิดพงษ์เพอบานนะคะเป็นนักร้องนำค่ะโด่งดังเป็นพลุแตกจากเพลงมหาลัยวัวชนค่ะที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนบ้านบ้านแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตข้ามภูมิภาคค่ะจุดเด่นก็คือการร้องสำเนียงใต้นั่นเองค่ะผสมผสานดนตรีอะคูสติกแล้วก็เพื่อชีวิตจุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อวงพัทลุงก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุงนี่แหละค่ะที่มีใจรักในเสียงดนตรีแล้วก็รวมตัวกันเล่นดนตรีตามงานต่างๆจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการได้พบกับโปรดิวเซอร์ผู้ชักชวนทำผลงานเพลงแล้วก็ตั้งชื่อวงว่าพัทลุงค่ะเพื่อแสดงความภาคภูมิใจแล้วก็เชิดชูบ้านเกิดซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงหรือว่ามโนราค่ะความสำเร็จและผลงานเพลงของวงพัทลุงที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในปีพ.ศ. 2558โดยประมาณเนาะจากเพลงที่ชื่อว่ามหาลัยวัวชนค่ะซึ่งก็แต่งโดยนักแต่งเพลงท้องถิ่นเนื้อหาของเพลงเนี่ยพูดถึงเด็กเลี้ยงวัวที่รักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าฐานะทางสังคมเนี่ยแตกต่างกันนะคะเปรียบเสมือนวัวชนที่ไม่มีปริญญาค่ะเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะคะมียอดวิวบน YouTube สูงเป็น100ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะซึ่งความมหัศจรรย์ของเพลงนี้ก็คือสามารถขึ้นอันดับ1ในชาร์ตวิทยุทั่วประเทศค่ะรวมถึงในกรุงเทพมหานครนะคะทั้งที่เป็นเพลงภาษาใต้แท้ๆค่ะวัยรุ่นทั่วประเทศฝึกร้องสำเนียงใต้ตามจนกลายเป็นเทรนนะคะแล้วก็ทำไมวงพัทลุงถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งเรื่องของการเผยแพร่วิถีชีวิตชาวใต้นะคะเนื้อหาเพลงเนี่ยบอกเล่าถึงชีวิตของวัยรุ่นกรีดยางวัยรุ่นเลี้ยงวัวซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนภาคใต้นะคะซึ่งก็ทำให้คนภาคอื่นๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างค่านิยมใหม่ๆนะคะเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มีต่อเด็กบ้านๆหรือว่าเด็กเลี้ยงวัวให้กลายเป็นความเท่ความจริงใจแล้วก็ความภาคภูมิใจในรากเหง้าสะพานเชื่อมวัฒนธรรมค่ะวงดนตรีวงพัทลุงเนี่ยมีการผสมผสานความเป็นอะคูสติกป๊อปร็อกที่ฟังง่ายทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความดุดันแล้วก็จริงใจแบบดนตรีใต้นะคะทำให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากถ้าในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวงพัทลุงนะคะทุกๆคนก็จะนึกถึงเพลงนี้นะคะก็คือมหาลัยวัวชนนั่นเองนะคะจนแบบว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะว่าถ้าพูดถึงศิลปินใต้ก็จะต้องไม่ลืมที่จะนึกถึงศิลปินวงพัทลุงนั่นเองค่ะ นอกจากเพลงมหาลัยวัวชนที่มียอดวิวใน YouTube เป็นร้อยล้านแล้วนะคะก็มีการออกเพลงต่อมานะคะตามมาด้วยผลงานฮิตอื่นๆอย่างเช่นเพลงรักษารายเด็กใต้ป้ายยางนะคะซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยรู้จากเพลงใต้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยพยายามฝึกพูดสำเนียงใต้แล้วก็พยายามฝึกร้องเพลงสำเนียงใต้กันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็เหมือนกับว่าเวลาเราได้ยินแล้วเราอยากทำตามนะคะก็เป็นการเผยแพร่กันไปนะคะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องของเอกลักษณ์ดนตรีของวงพัทลุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงป๊อปแล้วก็เพลงสตริงที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นะคะโดยเฉพาะเสียงร้องของพงพัทลุงนะคะก็ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะรวมถึงการใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสารทำให้เข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายแล้วก็สะท้อนชีวิตของคนต่างจังหวัดได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะชอบฟังเพลงไหนของวงพัทลุงนะคะก็สามารถเม้นกันเข้ามาได้นะคะซึ่งรายการของเรานะคะก็ไลฟ์นะคะทางสวทตะกั่วป่า underscore live อยู่ตอนนี้นะคะก็เม้นกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวในโอกาสถัดไปก็จะเปิดเพลงที่คุณอยากฟังของวงพัทลุงให้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของการติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวทตะกั่วป่านะคะโดยเฉพาะในช่วงของรายการแอดตะโกลาค่ะเรามาเจอกันตอนค่ำๆนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีภาคใต้นะคะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็ไม่ใช่แค่การมีชื่อเสียงแต่คือการที่คนอื่นหยิบใช้หรือว่าเรียนแบบนะคะซึ่งดนตรีใต้กำลังก้าวสู่จุดนั้นผ่านการไฮบริดหรือว่าการผสมแนวเพลงพื้นบ้านให้เข้ากับไม่ว่าจะเป็น EDM หรือว่าฮิปฮอปหรือว่าดนตรีสากลนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าดนตรีใต้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนภาคใต้แต่คือสมบัติของชาติที่ต่อยอดได้มากมายมหาศาลนะคะดนตรีใต้กำลังเป็นทูตวัฒนธรรมที่ชวนให้คนทั้งโลกอยากมาสัมผัสของจริงที่เมืองไทยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะน่าเสียดายนะคะที่เวลารายการเราหมดลงแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวทตะกั่วป่านะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยต่อยอดความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 19:40 นที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวตลอดการเยือนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในนครเซี่ยงไฮ้นครเฉินตูและกรุงปักกิ่งโดยหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศภายหลังการเดินทางถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยสรุปผลการหารือและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือจากการเยือนครั้งนี้ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้รากเหง้าภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิดโดยปีนี้มีเด็กไทยจากครอบครัวบุญธรรมใน19ประเทศจำนวน105คนเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวบุญธรรมและผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมกว่า300คนโดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กทั้งนี้โครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระชับความร่วมมือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับนานาชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
7: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะสำหรับวันจันทร์นี้นะคะสาระสารพันนำความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวของมัจฉะค่ะจริงๆแล้วคำว่ามัจฉะเนี่ยถ้าเขียนให้ถูกต้องต้องอ่านว่ามัจจะที่สะกดด้วยมอม้าไม้หันอากาศแล้วก็ตอเต่านะคะจอจานสระอะนะคะซึ่งคำว่ามัจจะเนี่ยก็คือทั่วไปถ้าเราจะคุ้นเคยกันที่เราเรียกกันคุ้นปากชินปากเนี่ยก็คือมัจฉะนั่นแหละค่ะมัจฉะที่พูดถึงเนี่ยคือเป็นเครื่องดื่มสีเขียวๆนะคะคล้ายๆกับชาเขียวอ่ะนะก็วันนี้นะคะนำเรื่องราวของตัวมัจฉะนะคะปันขออนุญาตใช้คำว่ามัจฉะแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะได้เข้าใจนะคะตรงกันแต่อย่างที่บอกไปนะจริงๆแล้วถ้าเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่ามัจฉะนะคะเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องดื่มตัวนี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยของเจ้าตัวเครื่องดื่มมัจฉะหรือมัจจะเนี่ยคือเขาเริ่มต้นมาจากประเทศจีนก่อนที่พระนิกายเซนเนี่ยเขาจะนำวัฒนธรรมการดื่มชาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงศตวรรษที่12จากนั้นชาวญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาแล้วก็ยกระดับการดื่มมัจจะนะคะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีชงชาหรือว่าชาโนยุนะคะซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องความสงบเรียบง่ายแล้วก็การมีสติในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งมัจจะเนี่ยกับเจ้าตัวชาเขียวหรือมัจฉะกับเจ้าตัวชาเขียวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามัจฉะก็คือชาเขียวชนิดหนึ่งจริงๆก็ถูกต้องนะแต่เขาบอกว่าความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการผลิตนะคะชาเขียวทั่วๆไปเนี่ยเขาเอาใบชามาชงในน้ำร้อนแล้วก็กรองใบออกส่วนตัวมัจฉะเนี่ยเป็นผงชาที่ได้จากใบชาคุณภาพสูงผ่านการบังแสงแดดก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะวิธีนี้จะช่วยสร้างให้ใบชาเนี่ยสร้างคลอโรฟิลล์มากขึ้นมีสีเขียวสดแล้วก็เพิ่มกรดอะมิโนที่ช่วยให้เกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะส่วนหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยใบชาจะถูกนึ่งเพื่อหยุดกระบวนการออกซิเดชันนะคะจากนั้นก็จะนำไปอบแห้งแยกก้านแล้วก็เส้นแล้วก็ใบออกจนเหลือเฉพาะเนื้อใบชาก่อนที่จะมานำมาบดด้วยโมหินจนกลายเป็นผงละเอียดนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่จริงๆเดี๋ยวนี้คนนิยมทานกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือแหล่งปลูกมัจฉะชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเมืองอุจิที่เกียวโตนะคะเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่มีคุณภาพส

ป็นพรีเมียมเกรดนะคะแล้วก็สามารถทำลาเต้ได้หรือว่าเดี่ยวๆก็ได้ทำลาเต้เนี่ยคือหมายถึงผสมกับนมนะคะแล้วก็มีส่วนคูลินารี่เกรดนะคะเป็นเกรดที่เหมาะสำหรับทำขนมทำอาหารก็จะมีรสเค็มแล้วก็ขมกว่านิดหน่อยนะคะให้รสชาตินี้ยังคงโดดเด่นถึงแม้จะผสมกับส่วนประกอบอื่นๆนะคะคือเขาบอกว่าถ้าใครที่เพิ่งเริ่มดื่มเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยพรีเมียมเกรดเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดนะคะเพราะว่าทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเจ้าเครื่องดื่มมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยมันถึงนิยมกันไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้นะคือไปไหนมาไหนไปคาเฟ่แล้วก็จะเห็นคนถือแก้วสีเขียวๆนะคะเจ้าตัวเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยทำไมถึงฮิตนักฮิตหนาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ

กลับมาพูดคุยกันต่อกับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงที่แล้วนะเกริ่นคร่าวๆเอาไว้แล้วช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมเจ้าเครื่องดื่มมัทฉะหรือมัทฉะตัวนี้เนี่ยมันถึงฮิตมากๆไปทั่วโลกแล้วก็มีหลากหลายเมนูเลยนะที่เขาเอาไปผสมผสานทำกลายเป็นอาหารขึ้นมานะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนเนี่ยเจ้าตัวมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มแต่ว่าปัจจุบันนะคะคืออย่างที่บอกเลยไม่ว่าจะไปร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ที่ไหนก็มักจะเห็นเมนูนี้อยู่ในลิสต์ที่ขายดีเสมอเขาบอกว่าเหตุผลที่เจ้าตัวเครื่องดื่มมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยได้รับความนิยมนะคะเหตุผลแรกคือเรื่องของกระแสรักสุขภาพค่ะคือผู้บริโภคจำนวนมากเลยนะเริ่มมองหาเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มทางเลือกแทนกาแฟแล้วก็ตัวมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยก็ได้รับความสนใจในฐานะที่เขาเป็นเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ให้คาเฟอีนในรูปแบบที่หลายคนรู้สึกว่าค่อยๆปล่อยพลังงานมากกว่านะคะอย่างที่สองอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าหลายคนเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากโซเชียลนะคะด้วยสีเขียวสดเนี่ยเวลาที่ถ่ายภาพออกมามันดูสวยงามดูโดดเด่นจนกลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มนะคะอย่าง Instagram TikTok หรือว่า YouTube นะคะคนก็เริ่มตามกันไปกินนะแล้วก็หลายคนเนี่ยเริ่มต้นจากการดื่มมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยจากการรีวิวในโลกออนไลน์นะจนในที่สุดอ้าวกลายเป็นชอบสั่งงานก็เป็นลูกค้าประจำนะคะนอกจากนี้วัฒนธรรมคาเฟ่ที่เติบโตขึ้นทั่วโลกก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยไม่ได้มองหาแค่เครื่องดื่มแต่เขามองหาเรื่องของประสบการณ์รสชาติเรื่องราวเบื้องหลังของวัตถุดิบด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายร้านนะที่เขาทำแบบเฉพาะทางเลยจำนวนมากที่เขาให้ความสำคัญตั้งแต่วิธีการปลูกวิธีการชงรสชาติที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่คล้ายๆกับวงการกาแฟเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคือพอมันเริ่มได้รับความนิยมเนี่ยเขาก็มีการสร้างสรรค์เมนูอะไรมามากมายจากตัวนี้นะคะอย่างคลาสสิกหลายๆคนน่าจะเคยสั่งทานกันก็คือมัทฉะลาเต้นะคะแล้วก็จะมีไอศกรีมใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเอาไปทำผสมกับชีสเค้กมัทฉะนะคะคุกกี้มัทฉะนะหลายๆที่เป็นขนมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันหลักๆนะคะแต่เขาบอกว่าหลายประเทศก็เอาไปสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบนึงที่เป็นอาหารที่เป็นของคาวก็มีเหมือนกันนะอย่างพาสต้าราเมงเนี่ยแกงกะหรี่ก็มีนะคะคุณผู้ฟังอาจจะออกสีเขียวๆนะก็ไม่รู้จะรสชาติเป็นยังไงใส่ป๊อปคอร์นนะคะเขาบอกว่ามีคราฟเบียร์ด้วยนะคราฟเบียร์ที่เป็นรสมัทฉะนะคะส่วนเครื่องดื่มฟิวชั่นที่ผสมกับผลไม้เมืองร้อนอันนี้เราเห็นบ่อยนะคือปันเป็นคนนึงที่ชอบทานมัทฉะกับน้ำผลไม้ก็คือน้ำส้มนะคะก็จะมีการเอามารวมๆกันนะอย่างทานกับน้ำมะพร้าวได้ทานกับน้ำส้มน้ำมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะมีรสเปรี้ยวตัดนิดหน่อยน้ำผึ้งมะนาวก็ได้เหมือนกันนะคะคือพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าจริงๆมันไม่แค่ชาอย่างเดียวนะแต่มันกลายเป็นวัตถุดิบที่เอาไปสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยเอาไปต่อยอดได้นะคะทำได้ทั้งของหวานของคาวเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็นิยมนำเอามัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยไปแปรรูปไปสร้างสรรค์ไปรังสรรค์ออกมาเป็นอาหารได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราทานตัวมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วกินเท่าไหนกินแบบไหนถึงจะถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันช่วงสุดท้ายค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
5: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะช่วงนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของมัทฉะหรือมัทฉะที่มันจะมีผลต่อสุขภาพนะคือหลายคนเนี่ยเริ่มดื่มเครื่องดื่มนี้เพราะรสชาติแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่เขาดื่มเพราะเขาเชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวมัทฉะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นกลุ่มคาเทซีนที่มันมีอยู่ปริมาณสูงมากโดยเฉพาะสาร EGCG นะคะซึ่งเป็นสารที่นักวิจัยเนี่ยเขาให้ความสนใจสารนี้มากเนื่องจากมันอาจจะมีบทบาทในการช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีแอลทานีนนะคะที่เป็นกรดอะมิโนที่พบในชาแล้วก็สารนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องของความผ่อนคลายนะแล้วก็ไม่ทำให้ง่วงด้วยนะบางคนก็เลยเลือกที่จะดื่มมัทฉะแทนดื่มกาแฟนะคะพอเมื่อทำงานร่วมกับคาเฟอีนธรรมชาติในชานะคะก็ทำให้หลายคนรู้สึกแบบตื่นตัวมีสมาธิมากยิ่งขึ้นไม่กระสับกระส่ายเท่ากันดื่มกาแฟในบางกรณีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของวิตามินแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินเคในปริมาณเล็กน้อยพอเรารับได้เราได้รับไปทั้งใบชานะคะทั้งรูปแบบผงรูปแบบน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะนำแร่ธาตุเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้นะคะแต่มันไม่ใช่ยาวิเศษนะคุณผู้ฟังเรื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะการดูแลสุขภาพแล้วก็การทานอาหารที่หลากหลายเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญนะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะที่เราจะดื่มให้ปลอดภัยเนี่ยอย่างแรกเลยนะคุณผู้ฟังมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยเขามีคาเฟอีนนะอย่าดื่มเยอะจนเกินไปนะคะมันอาจจะนอนไม่หลับใจสั่นเกิดความกังวลวิตกกังวลได้โดยเฉพาะใครที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆอย่าดื่มเยอะนะคะแล้วก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะวันนึงสักแก้ว2แก้วก็พอแล้วแก้วปกตินะคุณผู้ฟังไม่ใช่แก้วใหญ่ๆนะคะก็เพียงพอแล้วสำหรับตอน1วันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มช่วงเวลาก่อนนอนนะก็อาจจะดื่มช่วงก่อนนอนหลายๆชั่วโมงหน่อยโดยเฉพาะใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะจะหลีกเลี่ยงด้วยหรือถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์มีโรคประจำตัวกำลังรับประทานยาปรึกษาคุณหมอก่อนดื่มเป็นประจำนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองข้ามเนี่ยคือบางร้านเขาอาจจะมีการใส่น้ำตาลใส่ครีมใส่ไส้รับอะไรที่ปริมาณสูงๆนะคะก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลด้วยนะดังนั้นถ้าอยากจะดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆเนี่ยควรจะพิจารณาส่วนผสมอื่นๆนะคะร่วมด้วยไม่ใช่มองเฉพาะคำว่ามัทฉะนะคะคือบางคนบอกโอ๊ยกินมัทฉะไม่อ้วนแต่ว่าโอ้ถ้าผสมนมข้นผสมนมน้ำหวานไส้รับอะไรเยอะๆเนี่ยกลายเป็นมันจะไม่ดีต่อสุขภาพไปนะคะก็ถ้าทานไหวทานได้ก็อาจจะทานเป็นเพียงมัทฉะก็น่าจะได้ประโยชน์ นะคะมากกว่าที่จะได้น้ำตาลเกินไปนะหรืออาจจะทานเป็นทานกับผลไม้น้ำผลไม้ที่ไม่ค่อยมีน้ำตาลเยอะมากสักเท่าไหร่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะคะก็วันนี้นะคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักเครื่องดื่มเจ้าตัวมัทฉะหรือว่ามัทฉะมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ยังไงทานอะไรเนี่ยก็เอาที่มันพอเหมาะพอดีนะคุณผู้ฟังทานมากไปก็ไม่ดีทานน้อยไปก็อาจจะไม่พอนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ปัดลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้าน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
7: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกราสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อใช้แสดงบัลเล่เรื่องมโนราชุดนี้มี4เพลงด้วยกันค่ะคือ A Love Story เพลงที่2 Nature Waltz เพลงที่3 The Hunter และเพลงที่4 Ginnery Waltz โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์บรรเลงประกอบบัลเล่มโนราเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงแรกในชุดนี้คือเพลง A Love Story ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ชื่อภาษาอังกฤษว่า A Love Story ส่วนชื่อภาษาไทยคือพิรมรักพลเรือตรีปรีชาดิษยนันท์ประพันธ์ถวายแต่คืนนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

พลงพระราชนิพนธ์ A Love Story เป็นเพลงแรกในชุดกินรีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี2502ค่ะและนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีเพลงที่เป็นเพลงคู่ชายหญิงมากทีเดียวนะคะจะเริ่มด้วยเพลงคู่สุนทรภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเราจะฟัง3เพลงนะคะกรุงเทพราตรีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคำรักคำขวัญคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและจนนางผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่สุนทรภรณ์บันทึกเสียงคู่กับคุณชาวลีช่วงวิทย์สำหรับคุณวินัยนั้นขับร้องคู่กับนักร้องหญิงหลายท่านแต่คืนนี้ขอเลือกมาให้คู่กับคุณวรนุชค่ะ3เพลงนะคะบ้านนาทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองหวานคำผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและบอกเธอเสียทีคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองนั้นโดยครูเอื้อนะคะเริ่มได้บ้านนา

คุณวินัยและคุณวรนุชอารีก็จบเพลงคู่3เพลงไปแล้วคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะบันทึกเสียงคู่กับคุณรวงทองทองเลิ่นทมศิลปินแห่งชาติไปด้วยเราจะฟัง3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเริ่มด้วยคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเสมอใจเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งทั้งคำร้องและทำนองค่ะและรักเธอเสมอครูแก้วอิงอ่อนร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์3เพลงจากการขับร้องของคุณสมศักดิ์กับคุณรวงทองทองด้านถมศิลปินแห่งชาติ

เราฟังเพลงขับร้องคู่กันมา3ชุดแล้วนะคะชุดต่อไปไม่ลืมคุณเลิศและคุณศรีสุดาค่ะฟังเพลงแอวสาวชมสวนคุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อด้วยคู่รักคู่ขอผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและหนุ่มง้อสาวงอนครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อค่ะ

0: แก้วตาสัญญาคงมั่นเอาเช้าวันจันทร์ใช่นานที่วันขวัญตา
1: แหมอีกตั้งนานเต็มที่เอาเพชรจะดีนะพี่ชื่นใจ
0: เพชรจะเอายังไงเล่าสีอะไรขอให้บอกมา
1: เพชรเปล่าอย่าสีขาววับตา
0: แหมชื่นอุราพูดมาชื่นใจ

0: เบาๆคนงามพักเอาความที่ข้ามของสิ
1: ทำไมล่ะ
0: หูจังแต่ตังที่ไม่มีหรอกโอ้ไม่ยอดทีวียิ้มก่อนเจ๊หรอก

พลงคู่ขับร้องโดยชายหญิงก็ผ่านมาหลายคู่แล้วนะคะมีนักร้องบางท่านที่ขับร้องคู่ไว้เพลง2เพลงก็มีนะคะอย่างเช่นคุณยันยงเซลานนท์และคุณบุษยารังสีคู่กันในเพลงไม่รักไม่รู้เพลงนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่างชาติเข้าไทยเพิ่มกว่า 580,000 คน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า17ล้านคนลดลงร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์ล่าสุดยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ทั้งนี้ในช่วงวันที่12ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 585,000 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 4.04 หรือเฉลี่ยวันละกว่า 83,000 คนจากแรงหนุนของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของตลาดไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียไต้หวันและสหรัฐอเมริกาทางนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่
8: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งแรกของปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและคดีนอมินีที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและชุดปฏิบัติการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงกำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญขยายผลเส้นทางการเงินยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นต้านทุจริตประจำปี2569พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครใช้ระบบข้อมูลดิจิทัล AI ตรวจสอบความโปร่งใส
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหลังได้รับการคัดเลือกจากผลงานด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระบุว่ากรุงเทพมหานครได้ผลักดันการใช้ระบบดิจิทัลลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ Open Dataให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมทั้งใช้แพลตฟอร์มแทฟฟี่ฟองดูเป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานยังหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในระดับชุมชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงเดินหน้าเป็นเพลงที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นิพนธ์ให้กองทัพเรือค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ

จบไปแล้วนะคะเพลงเดินหน้าของวงดุริยางค์กองทัพเรือนิพนธ์โดยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อด้วยเพลงศึกถลางจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะ

ั่นคือเพลงสึกถลางนะคะขับร้องนำโดยคุณประภัยกาญจนโภคินจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องสึกถลางแสดงเมื่อปี2480ชุดต่อไปเราจะฟังนักร้องรุ่นเก่าท่านหนึ่งเป็นทายาทของครูเวชสุนทรจามรคือคุณอุดมสุนทรจามรนะคะมีเพลงที่คุณจิตเสนชัยคำแต่งร่วมกับครูเวชเลือกมา2เพลงคือเพลงเดือนฉายและมาลีเอ๋ย

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือผลงานของคุณจิตเสนชายาคำและครูเวศสุนทรจามอนขับร้องโดยคุณอุดมสุนทรจามอนค่ะคุณอุดมสุนทรจามอนร่วมชีวิตคู่กับคุณละม่อมบุตรสาวของคุณบุญช่วยกมลวาทินและคุณละม่อมก็มีผลงานเพลงอยู่ด้วยฟังเพลงแรกในช่วงนี้คือดาวเคียงเดือนผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะฝันถึงเธอคุณสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณละม่อมขับร้องคู่กับคุณสมชายตันกำเนิดในเพลงคนพรอดรักครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตร

มีนักร้องอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ท่านผู้นี้เรียนวิชาดนตรีมาจากพระเจนดุริยางแล้วก็เข้าประจำที่กองดุริยางฐานอากาศเมื่อปี2485ต่อมาก็มาขับร้องเพลงประจำอยู่วงดุริยางกองทัพอากาศฟังเพลงกำจำพรากดอกฟ้าสังคมและซากรัก

อมยาวหรือชายงามเพื่อชายลายขจรขจาย

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานการบันทึกเสียงของคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางกองทัพอากาศนักร้องที่ชื่ออุดมนอกจากคุณอุดมสุนทรจามรบุตรชายของครูเวศสุนทรจามรแล้วนะคะยังมีอุดมหอเมฆเจริญอีกคนหนึ่งค่ะอุดมหอเมฆเจริญตั้งใจที่จะเรียนศิษย์การบินค่ะแต่ผู้ปกครองไม่อนุญาตจึงไปแสดงละครวิทยุที่1ปน.กับคณะพรสวรรค์ต่อมาก็ตั้งคณะเองชื่อเมฆสวรรค์แล้วก็แสดงร่วมกับคณะวัฒนารมณ์ของอุดัยวันวัฒนารมณ์นะคะในละครวิทยุนั้นก็จะมีเพลงด้วยเพลงดังๆของคุณอุดมหอเมฆเจริญเราจะฟังในคืนนี้3เพลงค่ะคือเพลงรักจากดวงใจผาสุกวัฒนารมณ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐสูงสุดเอื้อมผลงานของครูมงคลอมตยกุลและบุตรสบามาลัยครูไพบูลย์บุตรขันแต่ง3เพลงนี้ขับร้องโดยอุดมหอเมฆเจริญ

จบไปแล้วนะคะเพลงผลงานของอุดมผ่อเมฆเจริญมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังบอกยังมีอีกอุดมหนึ่งคืออุดมเขียนเอี่ยมลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินั่นเองฟังได้เลยในชุดนี้ค่ะปองดอกฟ้าโปรดให้พี่รักและคอยน้องทั้งหมดนี้ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เยอะแยะใดๆแต่แค่กำหนดเอาคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละการกำหนดนั้นการคิดนั้นการระลึกถึงนั้นนั่นคือสติสติเกิดขึ้นทันทีเลยแล้วเราทรงไว้ทุกวันเพียงแค่เราระลึกถึงระลึกถึงนี่คือตั้งได้ไงเพียงแค่เราทรงไว้เราตั้งได้แล้วมันจะทรงไว้อะไรทรงไว้สติของเราจะทรงเอาไว้จิตที่ถ้าไม่มีสตินั้นทุกวันก็มีความคิดใดๆมีเสียงใดๆมันก็ไปทั่วไปหมดใช่ไหมมันก็เพลินไปเพลินก็คือเผลอเผลอก็คือลืมลืมก็คือไม่มีสติไงระลึกถึงนึกถึงไม่ได้แต่พอเราระลึกถึงนึกถึงได้อะไรนะพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละตั้งความคิดนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ต้องคิดอย่างอื่นตามมันอาจจะมีนะอาจจะมีมาแทรกเหมือนเสียงเหมือนภาพเป็นสิ่งใดๆบางทีมันผ่านมาแต่เราไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆเพราะเราไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมมือคิดถึงคิดถึงคือระลึกถึงระลึกถึงก็คือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เผลอไงสติมันจึงทำให้เวลาที่มีความคิดอื่นๆใดๆผ่านมาเสียงผ่านมาภาพผ่านมาเราจึงไม่เพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นคิดอยู่เห็นอยู่แต่ไม่เพลินตามไปไม่เพลินได้ไงจริงนะเพราะไม่เผลอไม่เผลอเพราะไม่ลืมไม่ลืมเพราะนึกถึงได้นึกถึงอะไรฮึพุทโธธัมโมสังโฆใครเป็นผู้เข้าไปนึกถึงฮึจิตไงจิตกับความคิดมันจึงคนละอย่างกันคิดก็คิดไปดิความคิดมันใช้สมองมันมีความคิดอยู่แล้วเหมือนเสียงหูก็หูก็ดิมันมีเสียงมาหูมันก็ได้ยินอยู่แล้วกลิ่นนะกลิ่นก็กลิ่นไปดิมีจมูกถ้ามีกลิ่นมามันก็ได้กลิ่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเข้าไปสนใจใดๆนั้นคือจิตจิตไม่ใช่ความคิดนะพอจิตเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจิตนั้นกับความคิดนั้นคนละอย่างกันมันจะแยกกันไปได้เลยอ๋อจิตก็อย่างหนึ่งช่องทางใจที่มีความคิดนึกนั่นนี่ช่องทางก็อย่างหนึ่งความคิดนึกก็อย่างหนึ่งยังไงนะเอาก็เหมือนจิตที่ไปรู้เสียงนั่นแหละเสียงที่เป็นเสียงข้าพเจ้าก็ตามเสียงสิ่งแวดล้อมก็ตามก็อย่างหนึ่งใช่ไหมมาจากภายนอกหูที่ได้ยินเสียงนั้นเป็นช่องทางก็อย่างหนึ่งจิตที่เข้าไปรู้เสียงนั้นก็อย่างหนึ่งกลิ่นล่ะกลิ่นก็เหมือนกันนะบุฟังกลิ่นเป็นสิ่งภายนอกผ่านมากลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆก็อย่างหนึ่งจมูกที่รับกลิ่นก็อย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรับรู้กลิ่นนั้นก็อีกอย่างหนึ่งกลับมาความคิดซ้ำอีกทีนะความคิดไม่ต่างอะไรกับกลิ่นหรือเสียงก็อย่างหนึ่งอยู่ไหนความคิดมันก็ต้องอยู่ในช่องทางใจช่องทางใจเป็นที่ให้มีความคิดนึกเหมือนหูสำหรับเสียงเหมือนจมูกสำหรับกลิ่นแต่ใจสำหรับความคิดนึกต่างๆผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนึกคือจิตของเราแต่พอเรามีสติตั้งขึ้นไม่เพลินไปไม่เผลอไปนั่นคือไม่ตามไปพอไม่ตามไปเราแยกแยะกันได้เลยท่านผู้ฟังการแยกแยะได้นั่นแหละคือคุณสมบัติของสติที่ทำให้จิตของเรานั้นดูฟังไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งต่างๆแยกๆกันได้แล้วมันจะค่อยระงับลงระงับลงแล้วก่อนหน้านั้นมันไม่ระงับเพราะอะไรเพราะมันไปตามความคิดบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างแล้วมันก็จะไปตามอารมณ์ที่ความคิดนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นพาไปพาไปแต่
ป็นที่ตั้งแห่งความ

พอใจพอใจมันก็จะพาจิตของเราให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟูใจขึ้นแต่กลิ่นนั้นเสียงนั้นความคิดนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะพาจิตของเราไปให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจไปจิตก็จะขึ้นๆลงๆไปตามผัสสะเหล่านั้นที่มันพาไปไงแต่พอจิตเราไม่ตามไปแยกออกจากเสียงความคิดกลิ่นใดๆแล้วที่จะขึ้นๆลงๆไปตามความสุขไปตามความทุกข์นั้นก็ไม่ขึ้นๆลงๆละไม่ขึ้นๆลงๆก็คือไม่ถูกกระตุ้นไม่วือวือหวาหวาพอไม่กระตุ้นไม่วือวือหวาหวามันระงับไงความระงับลงความเบาลงความเย็นลงนี่แหละท่านผู้ฟังคือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ไปตามความคิดนึกหรือเสียงหรือภาพใดๆไม่ไปตามนี่คือไม่เพลินไปตามนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดแต่มันไม่เพลินตามไปแล้วรับรู้กลิ่นรับรู้เสียงรับรู้ความคิดแต่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลอไงไม่เผลอคือไม่เพลินที่ไม่เผลอเพราะไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรเอาลืมหรอไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆไม่ลืมบางคนอาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นคำนะเพราะว่าคำพูดบางทีมันหายไประงับไปละแต่พุทโธธัมโมสังโฆนี่คือถ้าจะเอามาพูดให้เข้าใจกันแบบฟังได้มันก็ต้องมีคำไงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าอยู่ในจิตของเราแล้วมันระงับลงแล้วในทุกฝังบางทีมันไม่ได้มาเป็นคำพูดการตรัสรู้มันไม่ได้เป็นคำพูดเข้าใจไหมพุทโธธรรมโมคือคุณธรรมที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำพูดนะแต่มันคืออยู่ในนี้เลยกายวาจาใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มันอยู่ตรงนี้นั่นคือสังโฆนี่คือสุปฏิปันโนนี่คือธรรมโมนี่คือพุทโธมันไม่ได้เป็นคำถ้ามันอยู่แล้วเนี่ยคำพูดบางทีหายไปแต่มีไหมพุทโธธรรมโมสังโฆนี่มีตื่นเมื่อไหร่แยกแยะได้ไหมล่ะจากความดีความชั่วนะแล้วยังมีอยู่ไหมล่ะสติยังมีอยู่ไหมล่ะศีลก็ถ้ามีแล้วไม่มีคำพูดนั่นแหละหมายถึงอธิบายสิ่งนั้นด้วยสติด้วยที่เราตั้งไว้ด้วยสมาธิด้วยที่เป็นผลของสติที่เราได้ทำมาสมาธิมาโดยอัตโนมัติอย่างนี้จิตเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้ให้เราน้อมจิตที่เป็นแบบนี้ไปไหนมองมาใกล้ๆนี่แหละมองใกล้ๆเพื่อให้เห็นไกลๆใกล้ๆนี่คืออะไรก็ปัจจุบันตัวเรานี่แหละท่านผู้ฟังตัวเราปัจจุบันเรามาบางทีได้ยินเสียงเห็นภาพใดๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่กายของเรานี้ใช่ไหมล่ะกายของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้ตะบวงมองใกล้ๆตรงนี้มองตรงตานี่เลยก็ได้แต่ใช้ตามองมองตรงจิตนี่เลยก็ด้วยอ่ะแต่ใช้จิตมองคือเห็นทั้งรูปคือกายเห็นทั้งนามคือใจกายรูปนามทั้งสองอย่างนี้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มาจากไหนโอ้มันปรุงแต่งมาจากอดีตก็ถ้าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าววันนี้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยก็ถ้าวันก่อนๆไม่ได้กินข้าวมาวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยถ้าตั้งแต่เด็กพ่อแม่หรือญาติไม่ได้เลี้ยงมาทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันตายไปนานแล้วแต่เพราะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันมาจากอดีตใช่ไหมล่ะเอาแล้วกายนี้ที่อยู่ในปัจจุบันนี้นี่มันจะไปไหนดูกำลังเนี่ย
กายใจรูปนามก็ถ้าเป็นไปอย่างนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งวินาทีมันก็ยังอยู่ต่อไปอยู่เพราะยังหายใจอยู่อาจจะอยู่ไปได้ชั่วถึงเวลาที่เราหายใจครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้ชั่วเวลาที่ถึงอุบัติเหตุครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้ชั่วเวลาถึงโรคภัยไข้เจ็บครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้จนกระทั่งว่ามันนอนแล้วมันก็ไม่ตื่นเลยเองอ่ะด้วยโรคใดโรคหนึ่งโรคชราบ้างโรคมะเร็งบ้างโรคไข้หวัดบ้างคือมันก็จะปรุงแต่งต่อไปได้ของมันตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันจะมีแต่มันไม่มีถูกตัดไปด้วยอะไรมันก็จบไปหายไปใช่ไหมกายของเราก็เป็นอย่างนี้ใจล่ะส่วนที่เป็นนามล่ะส่วนที่เป็นนามมันก็ปรุงแต่งกันมาอย่างนี้เหมือนกันนะจิตของเราที่เดี๋ยวก็รับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวก็รับรู้สิ่งนี้มันก็ปรุงแต่งกันมาจากการรับรู้อันก่อนแล้วก็ไปรับรู้อันต่อไปบางทีก็สงบบ้างมีสติก็สงบไม่มีสติก็ไปตามปัจจัยมีสมาธิก็ระงับไม่มีสมาธิก็ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปมันเป็นอย่างนี้ตั้งหวังมันเป็นอย่างนี้แหละกายใจปัจจุบันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วอดีตก็เป็นอย่างนี้คือเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วทศวรรษที่แล้วก็เป็นมาอย่างนี้พรุ่งนี้ล่ะก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเหมือนกันแล้วอาทิตย์หน้าเดือนหน้าทศวรรษหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันก็ในชาตินี้ใช่ไหมแล้วชาติที่แล้วอ่ะชาติที่แล้วก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเป็นอย่างนี้จริงอ่ะก็ทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นยังไงก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆบวกเป็นอย่างนี้คือยังไงจริงๆนะมีการปรุงแต่งไงของกายเราเรื่องการหายใจเรื่องระบบร่างกายมีการปรุงแต่งไงของความคิดเราของสิ่งที่เป็นนามของจิตของเราไปรับรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่แค่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ทั้งพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ทั้ง10ปีที่แล้ว10ปีข้างหน้าทั้งชาติที่แล้วทั้งชาติหน้าทั้งอสงไขยตลอดที่ผ่านมาและถ้ามันยังมีอสงไขยหน้าต่อไปก็ยังเป็นอย่างนี้ไปอีกตลอดการยืดยาวนานตบวังกายใจรูปนามของเรานี่เป็นอย่างนี้ที่ว่าจะมีการปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างเป็นไปอย่างนี้เราเจอมาทุกเรื่องแล้วไม่ว่าจะเรื่องที่มีความสุขก็จะมันปรุงแต่งไปในทางผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจก็สุขมากๆท่านอธิบายไว้บอกว่าถ้าเราเคยเห็นบุคคลที่มีความสุขสมปรารถนาได้สิ่งต่างๆได้ๆน่าปลื้มใจให้เราสันนิษฐานคืออนุมานคือมั่นใจได้เลยว่าในตลอดการยืดยาวนานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังตลอดสังสารวัฏตลอดกับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เคยเจอความสุขเห็นป่านนี้มาแล้วแน่นอนแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะได้เจออีกเหมือนกันนะตามเหตุตามปัจจัยที่มันปรุงแต่งกันมาถูกไหมจนถึงขนาดว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอกาสคุณต้องการจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ไม่มีปัญหาก็มีงานวิจัยนะทำรีเสิร์ชตัมบูฟัง
ว่าถ้าคุณอายุยืนยาวเพียงพอเนี่ยอะไรมันก็สำเร็จได้ข้าพเจ้าจะไปคุยเรื่องนี้ในภายหลังพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ถ้าอดีตที่ผ่านมาเราเองก็ได้เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วความสุขระดับนั้นมีแน่นอนอนาคตก็มีได้หรือถ้าเราเห็นคนที่มีความทุกข์ทุกขตะบุคคลมีความทุกข์ซ้ำซ้อนเจอปัญหานั้นเจอปัญหานี้พิการอีกเราก็พิการแล้วยังโดนเรื่องนั้นมีปัญหาโน่นอีกเนี่ยให้ทำการสันนิษฐานคือคาดคะเนให้ทำการอนุมานคือตรึกตรองเอาคิดไปได้เลยคือจะมั่นใจเลยก็ได้ว่าเราก็เคยโดนแบบนี้มาแล้วแต่ที่อาจจะยังไม่มั่นใจเลยเพราะยังไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะแต่ถ้าคุณมีปัญญาเห็นจริงๆย้อนไปในอดีตได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยคุณจะเจอนั่นคือจะมั่นใจตรงๆเลยเต็มๆเลยว่าอ๋อเราโดนมาแล้วไอ้แบบเนี้ยแล้วอนาคตนะคุณจะโดนอีกนะโดนอีกนะถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เป็นแบบเนี้ยโดนอีกให้มั่นใจได้เลยโอ้มั่นใจมันก็ต้องไปเห็นดิใช่ไหมให้อนุมานได้เลยให้คาดคะเนสันนิษฐานได้เลยว่าโอ้ก็ถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เป็นแบบนี้เราก็ต้องโดนอีกนะในการยืดยาวนานในตลอดสังสารวัฏที่มันผ่านมานี่ทุกฝังเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยทำไมมันยืดยาวนานไหมเราเริ่มจากปัจจุบันนะทุกฝังใช้ปัญญาใช้ปัญญาเพราะบางทีเราฟังไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยปัญญาเรามันไม่ต่อเนื่องทุกฝังสมาธิเรากำหนดขึ้นไหมเราเริ่มจากปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะปัจจุบันเนี้ยเรามีกายมีใจมีรูปมีนามกายเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะหมอก็พอวันก่อนเรากินข้าวจิตใจเรามาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ไงนะหมอเพราะว่ามีเสียงมีภาพมีการคิดนึกเราก็เลยนึกถึงนั่นนี่ได้ตั้งสติได้แล้วต่อไปเป็นยังไงนะก็เห็นสิ่งนั้นต่อได้ยินสิ่งนี้ต่อหนึ่งใจกายเรายังหายใจอยู่แล้วมันยังไม่ได้เป็นอะไรมันก็ถึงอุบัติเหตุครั้งต่อไปโรคครั้งต่อไปแค่นั้นพรุ่งนี้ไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานนี้10ปีข้างหน้าก็ไม่ต่างอะไรกับ10ปีที่ผ่านมาคือหลักการเดียวกันไม่ต่างอะไรกันนี่เอาแล้วถ้าชาติที่แล้วอ่ะถ้ามันมีใช่มั้ยแล้วชาติหน้าล่ะก็ถ้ามันมีใช่มั้ยล่ะมันก็ไม่ต่างกันถอยไปอีกหรือไปข้างหน้าอีกถอยไปจนถึงไหนโอ้โหมันได้ไม่มีที่สิ้นสุดไปข้างหน้าอีกอ่ะก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะนับยังไงก็นับว่าเอาแบบจนลืมไปแล้วก็นับครั้งหนึ่งแล้วกันก็เรียกว่าอสังขยะคือจนนับไม่ได้นับไม่ได้งั้นนับใหม่เริ่มนับใหม่นี่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองก็จนลืมนับไปแล้วแต่ก็สองก็สงไขไงก็จึงเรียกสองก็สงไขข้างหน้ากับสองก็สงไขที่ผ่านมาแล้วคุณก็สุขทุกๆแบบเนี้ยเหมือนกันนะแล้วในชาติต่างๆเหล่านั้นก็เจอที่สุขบ้างที่ทุกข์บ้างก็คือเป็นบุคคลบ้างสิ่งของบ้างบุคคลก็ไล่ไปจากภายในวงในพ่อแม่คู่ครองลูกสาวลูกชายวงนอกอีกก็เพื่อนฝูงต่อไปอีกทั้งอดีตอนาคตสิ่งต่างๆปรุงแต่งแวดล้อมเราทั้งหมดนี่ทั้งคนญาติเพื่อนทั้งของสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทั้งเหตุการณ์ดีและร้ายภัยธรรมชาติภัยเศรษฐกิจหรือโอกาสทางธรรมชาติโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะโอกาสกับภัยเนี่ยต้องฟังมันอยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นหรือทำอะไรกับมันมันมาด้วยกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็จะให้มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้ต้องฟังโลกเรามันเป็นอย่างนี้
โลกทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านฟังถามไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ให้มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้นั่นแหละไม่รู้นั่นแหละเรารู้เลยอ๋อเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะความไม่รู้นั่นเองมันจึงเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่กวนนะทุกฟังแต่เราตั้งสติให้ดีใคร่ครวญด้วยปัญญาพอเราพิจารณาไปว่าเออก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆสุขบ้างทุกบ้างนามรูปกายใจปัจจุบันอดีตอนาคตผ่านมาแล้วมีไปข้างหน้าถอยกลับไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไปข้างหน้าก็จะไม่มีที่สิ้นสุดมันสุดวันไหนก็วันนั้นก่อนหน้านี้มาเป็นยังไงมันก็ตามอย่างนี้มามันเป็นอย่างนี้ล่ะไหนปัญญาขึ้นไปหน่อยดิทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นยังไงไอ้จีนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอถามคนนั้นถามคนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันจริงอ่ะไม่มีใครรู้จริงๆอ่ะเขาบอกไม่รู้ไม่รู้คนที่ไม่รู้ไม่รู้แล้วพยายามหาความรู้เนี่ยนะทุกฝั่งเขาจะเจออวิชชาทุกฝั่งเขาจะเจออวิชชาพระพุทธเจ้าของเราเจออวิชชาแล้วขอก็ว่าไอ้ตัวไม่รู้นี่แหละมันคืออวิชชาพอเราเห็นว่าไอ้ที่ไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละมันคืออวิชชานะทุกฟังความรู้เกิดทันทีอ๋อเพราะไอ้เจ้าตัวไม่รู้นี่เองมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายท่านว่าให้ท่านผู้ฟังใคร่ครวญที่จ่อไปตรงนี้ดีนะที่เราเป็นมาอย่างนี้กายใจนามรูปอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยคือสังขารทั้งหมดนะเป็นการปรุงแต่งสุขบ้างทุกบ้างเรื่องภายในภายนอกเรื่องญาติเรื่องงานทั้งหลายวิกฤตโอกาสนั่นนี่เหล่านี้คือการปรุงแต่งคือสังขารทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงทำไมไม่รู้แล้วไม่รู้ทำไมไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารอวิชชาเนี่ยทุกฝังมันมาด้วยกันก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ก็มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีคำตอบอะไรใดๆเลยนะทุกฝังเพราะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่มันคืออวิชชาอยู่ไงแล้วทำไงความรู้นี่แหละที่เรารู้ว่าอ๋อก็อวิชชามันมีนี่แหละมันจะไม่มีการปรุงแต่งพอเราเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นเองทุกฝั่งความรู้เราเกิดทันทีความรู้นี้คือวิชชามีความรู้เกิดขึ้นจากสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยแยกออกถอนออกไม่เผลอเพลินไหลไปตามนี่คือสติใช่ไหมสตินี่คือสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ถ้าไม่เกิดสมาธินะสมาธิคือฌาน4นั่นแหละพอมีสติปัฏฐาน4สตินั้นคือสติสัมโพชฌงค์ให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธินั้นก็คือ1ในฌาน4นั่นแหละถ้าไม่เกิดการใคร่ครวญธรรมเห็นป่านนี้โพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมนั่นแหละทุกฝังจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองความรู้นี้นั้นนั่นน่ะที่มีสติเป็นต้นตั้งมาความรู้นั้นคือวิชชาความรู้คือวิชชานี้ว่าอ๋อมีอวิชชานั่นเองคือมีความไม่รู้นั่นเองพอมีความรู้คือวิชาว่ามีความไม่รู้คือวิชาอยู่นะจะทำไงกับมันนะโอ้ยฉันรู้แล้วว่าเพราะมันมีอวิชานั่นเองเราจะเห็นย้อนไปหมดเลยตั้งแต่ฝัง
ว่าในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดนี่เราเจอมาหมดแล้วล่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เจอการพลัดพรากเจอการสมหวังเจอสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ถ้ามันเป็นไปอย่างนี้อีกเราก็จะเจออย่างนี้เหมือนกันน่ะทั้งสุขทั้งทุกข์สิ่งน่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งสมหวังผิดหวังเราจะเจอเหมือนกันอีกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังมันเป็นมาอย่างนี้ไอ้ความรู้ความเข้าใจนี่คือวิชานะทุกฟังเราเห็นความจริงข้อนี้รู้ว่าอ๋ออวิชามันมีอยู่มันก็เลยปรุงแต่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะมีอวิชาจึงมีสังขารพอเรามีวิชาคือความรู้ข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าบอกแค่นี้พอเลยเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเพียงเท่านี้พอเลยตั้งหวังถ้าเราเห็นย้อนกลับไปด้วยการอนุมานด้วยการสันนิษฐานเห็นไปข้างหน้าด้วยการอนุมานด้วยการสันนิษฐานเห็นตอนนี้ด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยด้วยสมาธิด้วยเห็นปัจจุบันเนี่ยมันอนุมานสันนิษฐานถึงอดีตอนาคตได้เลยนะเท่านี้เลยตั้งหวังพอเลยวิชาเกิดแล้ววิชาเกิดอวิชชาอยู่นั่นแหละอวิชชาอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเราเห็นอวิชชาเพราะวิชาเกิดไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้ความไม่รู้ที่เราเห็นว่าเข้าใจว่าก็มันเป็นอย่างนี้นั่นเกิดวิชาไงใช่ไหมแล้วเรามีความรู้ตรงนี้วิชาเกิดขึ้นอวิชชาอยู่ตรงนี้อยู่นะเท่านี้ก็พอเลยเพื่ออะไรเพื่อจะละมันเสียจะละได้ไงก็มันเบื่อหน่ายแล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำหนัดเพื่อจะปล่อยวางมันเสียปล่อยวางความไม่รู้นั่นแหละปล่อยวางอวิชชานั่นแหละปล่อยวางสังขารนั่นแหละจะปล่อยวางสังขารได้ก็ต้องปล่อยวางอวิชชาจะปล่อยวางอวิชชาได้ก็ต้องเบื่อหน่ายในอวิชชาจะเบื่อหน่ายในอวิชชาได้ก็ต้องเห็นด้วยวิชชาคือความรู้เห็นด้วยปัญญาด้วยเห็นด้วยสติด้วยไหนๆในปัจจุบันนี้ล่ะสันนิษฐานเอาถึงอดีตอนุมานเอาถึงอนาคตรวบรวมมาสังขารทั้งหมดเห็นป่านนี้โอ้ยเหมือนเดิมสุขบ้างทุกบ้างไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้เลยแล้วมันจะไม่เบื่อไหวหรอเรื่องเดิมๆเป็นมาอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าไม่ไหวแล้วเบื่อแล้ววางเลยท่านผู้ฟังเบื่อหน่ายแล้วจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจึงปล่อยวางได้ด้วยวิชาคือความรู้ที่มีสติสมาธิเป็นเหตุเกิดจากการอนุมานเกิดจากการสันนิษฐานเป็นปัญญาขึ้นความรู้นี้วิชานี้เห็นอวิชชาแล้วจึงละมันได้ทุกฝังจึงปล่อยวางมันเสียพอเราปล่อยวางจากไหนจากการเข้าไปยึดถือของจิตของเราถ้าจิตของเราจะไปยึดถือปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ไม่วางจ้ะวางแล้วละแล้วจึงเบาเลยจิตที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าพ้นแล้วตัวฟังพ้นแล้วแล้วยังไงก็ดำรงอยู่ไงส่วนที่ไปกับการปรุงแต่งก็ไปไ
มันดับไปหายไปส่วนที่พ้นออกมาก็พ้นออกมาจิตที่มันดับไปหายไปไปตามการปรุงแต่งที่มันไม่รู้ต้นรู้ปลายใดๆได้เลยก็หายไปดับไปแต่จิตส่วนที่พ้นแล้วจึงดำรงอยู่ตามสภาพของจิตจิตที่พ้นแล้วนี้ตรงฝังจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตที่เป็นแบบนี้จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกไม่ว่าจะน่าพอใจน่าเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์ความพลัดพรากหรือความได้ตามที่หวังจะไม่สะดุ้งจะไม่หวั่นไหวจะเป็นจิตที่เป็นยังไงจะเป็นจิตที่เย็นรู้หวังเป็นธรรมธาตุแท้เป็นความเย็นเป็นความพ้นหมดรอบที่จะต้องไปปรุงแต่งข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวนี้ด้วยก็ตามหมดรอบแล้วหมดรอบดับรอบก็คืออะไรปรินิพพานไงทุกฝั่งปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวการที่จะต้องไปหมุนปรุงแต่งไปข้างหน้าอีกจบแล้วเพราะอะไรก็เพราะมันไม่หมุนปรุงแต่งตอนนี้อยู่แล้วข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงอดีตผ่านมาแล้วก็จบไปแล้วเหมือนกันเห็นทุกฝั่งนี้พิจารณาให้เข้าใจฟังให้ลึกซึ้งทำซ้ำทำย้ำบางทีมันหมดแล้วมันอาจจะกลับกำเริบได้กลับกำเริบเดี๋ยวเอาใหม่ทำใหม่อีกแต่มันยังไม่ถึงจริงซ้ำก็ไปย้ำก็ไปทุกฝั่งในช่วงของจิตวิเวกจะเป็นช่วงที่ให้ทุกฝั่งได้ฝึกในการที่จะทำสติสมาธิให้เราได้เกิดปัญญาในการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้เราได้ชำระกิเลสให้เราสามารถก้าวข้ามพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ตามเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปปจาพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าเรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีมั้ยนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคต
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งใน15ฉบับ ที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ด้าน AI การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจแต่ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่เหลือของฤดูฝนจะมีความสำคัญต่อการเติมน้ำต้นทุนของประเทศนอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมพบประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศปราบปรามสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า440ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนระวังนมผงปลอมบนช่องทางออนไลน
12: ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้านำเข้าจากจีนที่แอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็น Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศพบการกระทำผิด41คดียึดของกลางกว่า 8,800,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า442ล้านบาทนอกจากนี้ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกลุ่มคดีลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายได้177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,377 ล้านบาทรวมทั้งขยะอันตรายกัญชาลักลอบส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจยึดนมผงปลอมที่ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำระบบ AI มาใช้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกลับนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการข่าวยามเช้าสำหรับเช้านี
0: ้ค
1: ่ะเรื่องราวต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นในส่วนการไปตรวจสอบสิทธิ์กันก็มีในบางส่วนที่อาจจะสิทธิ์นั้นก็ไม่ได้ผ่านตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดให้ไปอุทธรณ์ในเรื่องของสิทธิ์กันแล้วจะมีบางประเด็นที่อาจจะต้องมีการปรับ
0: เกณฑ์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานนะคะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจและสายชนีสังค่ะส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณและหอกระจายข่าวหมู่บ้านอีกสักครู่นะคะคุณปูจะมาตีของร้องข่าวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอัปเดตกันวันนี้ด้วยค่ะส่วนออนไลน์ค่ะสามารถเข้ามาได้ตอนนี้ไลฟ์ผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องส่วนตัวนะคะเข้าไปได้ในช่องต่อๆบ้านดำนะคะกบอบก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะอ่ะนะคะไปกันที่เรื่องราวของการพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะครับประเทศไทยฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณแอลค
1: ่ะ
0: เข้าไปดูแล้วโอ้โหวันนี้ฝนเยอะขึ้นแล้วนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานก็อยู่ที่10-20เท่านั้นวันนี้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยฝนเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานใครที่อยู่ภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแล้วก็ตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้ฝนประมาณ30%ของพื้นที่ก็คือ 30% ฝนนะคะก็จะอยู่ในโซนของจังหวัดเลยค่ะเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 30% ค่ะจะตกในโซนของกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังนะคะฝนอาจจะตกเยอะหน่อยส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากว่าฝนมีปริมาณอยู่ที่ 30% เช่นกันค่ะคือนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งจังหวัดเหล่านี้เป็นเมืองผลไม้ด้วยนะคะถ้าตกเยอะก็มีผลกับพืชพันธุ์เรื่องของผลไม้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมาดูกันหน่อย 30% ค่ะวันนี้ฝนจะเยอะหน่อยก็โซนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกนั้นฝนประมาณ 40% ค่ะจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต้องระวังค่ะมาดูที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้ฝน 30% นะคะไม่มากไม่น้อยแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วก็บอกว่าฝนเนี่ยจะมาช่วงบ่ายและค่ำ
1: ค่ะ
0: ราชการอีกแล้วค่ะคุณ
1: ก็ประมาณ 7:00 นก่อนออกจากบ้านมาทำงานหรือประมาณสัก 6:00 นเช้าเนี่ยก็จะตกแล้วพอสักบ่าย 3:30 กว่าจะ 4:30 นครึ่งตกนะฮะ
0: ฝนราชการนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มา 6:12 สำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้านะกับเรา2คนเอาไปเริ่มกันที่เรื่องราวของการปรับเกณฑ์ที่จะครอบครองเรื่องของยานพาหนะเพราะว่าในเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่มีการลงทะเบียนไปก็มีในเรื่องของการที่ว่าผู้ที่อยู่ในสิทธิ์ของ สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของรถนะจะต้องไม่เป็นผู้ครอบครองรถมีเนื้อที่ของบ้านเนี่ยจะต้องไม่เกิน1เท่าไหร่นะ100ตารางเมตรใช่มั้ยหรือยังไงประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของภาคการเกษตรก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเกณฑ์กันไปก่อนที่จะมีการประกาศผลพอล่าสุดเนี่ยมีการประกาศผลออกมาสิ่งที่หลายคนที่เคยอยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกที่พอประกาศผลปุ๊บเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ออกไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองรถยนต์แล้วก็รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่เกิน 300cc ตรงนี้ก็เลยมีออกมาพูดคุยกันถึงประเด็นในเรื่องนี้กันอยู่ส่วนหนึ่งนะคะพอถึงเป็นแบบนี้แล้วทางกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะเสนอทางคณะรัฐมนตรีที่จะปรับเกณฑ์การครอบครองเรื่องของยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569อันนี้เขาบอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์ในรถเก่ารถเก่านี่ก็คือจำนวนปีก็ต้องมีการกำหนดจำนวนปีจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะมาดูกันในเรื่องนี้ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากที่รัฐบาลให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านยืนยันนะคะว่าเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะโดยในส่วนทางกระทรวงคมนาคมตอนนี้พบปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกมเดิมนะคะเขาระบุว่าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300cc ไม่เกิน300cc ก็ประมาณที่เราขี่ๆกันอยู่เนี่ยนะคะ150 125นี่แหละ101อะไรประมาณนี้ถ้าเกิน300cc เขาจะถือตีเป็นรถบิ๊กไบค์ที่เราที่ขี่ที่เราเวลาเราเห็นเขาออกทริปกันตามต่างจังหวัดนี่แหละนะคะไม่เกิน300cc นะสำหรับรถจักรยานยนต์สำหรับรถ3ล้อหรือว่ารถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถเพื่อใช้การเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ความเป็นจริงเนี่ยประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลักหลายประการทางกระทรวงคมนาคมก็ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะขอทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะ21กรกฎาคม2569ทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันในทุกสัปดาห์ก็คือวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปโดยจะเสนอให้มีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะด้วยการนำรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่อายุไม่เกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขการตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300cc จำนวน3คันค่ะที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระอันนี้สามารถผ่านเกณฑ์และจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันนะคะสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถที่สูญหายสิ้นสภาพหรือว่านำชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถหรือว่าขายโอนลอยไปแล้วทางกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศเนี่ยพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อให้เป็นหลักฐานที่จะประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เป็นการลดภาระความไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะคะทางหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินงานได้ง่ายขึ้นและส่งข้อมูลกลับไปยังขนส่งแต่ละจังหวัดให้ไปตรวจสอบต่อไปได้ในส่วนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรือว่าอาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เสริมทักษะทางด้านของอาชีพรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการปรับเกณฑ์ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆที่จะประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายตรงนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดก็เดี๋ยวจะมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้ติดตาม การประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มติการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งสวทเราก็จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลา14 นาฬิกาในวันนี
0: ้ค่ะติดตามครม.วันนี้ด้วยนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะมาดูที่กระทรวงมหาดไทยกันบ้างค่ะก็มีการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสค่ะให้ประชาชนนั้นไปยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้พร้อมกับจัดชุดอำเภอพึ่งได้ค่ะรับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวกค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะก็ได้มีการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะดำเนินการในทุก2 ปีค่ะเนื่องจากว่าได้รับข้อร้องเรียนว่าคนที่มีรายได้บางส่วนเนี่ยผู้มีรายได้บางส่วนเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีความห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าหลักเกณฑ์บางประการเนี่ยมันอาจจะไปสะท้อนความเป็นจริงก็เลยได้นำมาหารือกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกระทรวงมหาดไทยเองยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์ที่เป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนั้นดำเนินการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีการใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่ไปสำรวจไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนที่จะสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นไม่เสียโอกาสนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็เลยเปิดศูนย์ออกมาค่ะเป็นศูนย์ One Stop Service รับเรื่องร้องเรียนการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าแอปพลิเคชันได้รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถยื่นอุทธรณ์แล้วก็รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคสาสิวิไลนะคะก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นก็มีการสนับสนุนรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้ด้วยค่ะในขณะนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบซึ่งกรมการปกครองเองก็ได้ประสานงานไปยังจังหวัดแล้วแล้วก็รวมไปถึงอำเภอทั่วประเทศด้วยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่สำหรับการลงทะเบียนผ่านรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลนั้นจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาด้วยค่ะเดี๋ยวค่าน้ำประปาเราจะมาอัปเดตเหมือนกันนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาต้องทำยังไงบ้างก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบเหมือนกันนะคะยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้แหละค่ะไปจนถึง30 กันยายนนะคะโดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ที่อำเภอได้เลยนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางก็จะมีช่องทางพิเศษค่ะเป็นช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ฟังประกาศจากทางราชการนะคะเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็รายการข่าวยามเช้าของเรานี่แหละค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะระยะเวลาในการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายเวลาออกไปค่ะซึ่งจะต้องรอมติจากที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมีครม.ด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งนอกจากนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอนะคะชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่ด้วยซึ่งหากว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเกิดปัญหาร้องเรียนหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไปต่อนะคะขณะเดียวกันก็ยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะย้ำว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เพราะว่าสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ300 อยู่แล้วน
0: ะ
1: ก็ยังมีเรื่องของสิทธิ์อาจจะได้รับสิทธิ์ลดนาค่าน้ำค่าไฟน้ำประปาแล้วจะมีในส่วนของการขึ้นรถสาธารณะด้วยเช่นกันตอนนี้
0: เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณปูเขาจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกัน
1: นะรายละเอียดแต่ว่านี้ในส่วนทางแต่เขาบอกว่าต้องมาย้ำในส่วนของการลงทะเบียนด้วยเช่นกันนะแต่ว่าเราไปในเรื่องของรัฐบาลที่จะจัดงานใหญ่จัดงานใหญ่ก็คืองานทั้งนั้นของ Thailand นะคะเอาวันนี้แล้ว21 กรกฎาคมนะคะที่จะเป็นงานจะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยกระดับทักษะของอนาคตที่จะดันเศรษฐกิจ ให้โตและยกกำลัง2อาไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรการองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยกับว่างานไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยเนี่ยนะคะที่จะเป็นยกระดับทุนของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ค่ะที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆที่มีเป้าหมายค่ะเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้กับคนไทยทุกกลุ่มที่จะทุกสาขาอาชีพด้วยแล้วก็จะพลิกโฉมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะที่จะรองรับโลกยุคใหม่โดยงานจะมีขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะ21กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 13:00 นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทางด้านของนายกท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านวันนี้ท่านจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยนะคะสำหรับแนวคิดค่ะยกกำลัง2หรือการเติบโตแบบทวีคูณนี
0: ้
1: เขาจะเน้นค่ะที่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้เป็นศูนย์กลางเพิ่มโอกาสการเรียนรู้โดยการกระจายทุนการศึกษาให้เข้าถึงง่ายทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผลิตแรงงานทักษะให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นดิจิทัล AI พลังงานใหม่ๆค่ะนวัตกรรมส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆการเปลี่ยนงานทางด้านของวิจัยให้เป็นเครื่องมือที่เป็นปัญหา

0: การคือถ้าใครฟังแล้วเนี่ย5กระทรวงนี้ถือว่าเป็น5กระทรวงที่เป็นการพัฒนาทางด้านของชีวิตของมนุษย์และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้ที่ร่วมงานครับเพื่อที่จะยกกำลังพัฒนาศักยภาพคนของคนไทยไปด้วยกันผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ฟรีนะคะหรือว่าติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและกระทรวงอวได
1: ้
0: นะก็คือทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่แหละนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะ
1: ไทยแลนด์จัดใหญ่เลยนะคะรัฐบาลจัดใหญ่ไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะก็คือมองเห็นภาพแหละทุกอย่างมันต้องทวีคูณขึ้นมานะคะมาติดตามความน่ารักข่าวนี้กันหน่อยค่ะซึ่งพอพูดถึงข่าวนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศน่าจะยิ้มออกนะคะเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ทูตสวีเดนค่ะประจำประเทศไทยได้ไปลองชิมไอศกรีมนะคะจากไผ่ทองเป็นไอศกรีมที่เขาเรียกว่าไอศกรีมในตำนานใช่ไหมคุณ
0: ค
1: ือใครได้กินไผ่ทองเนี่ยต้องบอกว่าเดอะเบสมากนะคะแล้วก็ถึงกับบอกว่าไอศกรีมไทยเนี่ยคือที่สุดแล้วคือเดอะเบสนี่แหละค่ะสุดฟินด้วยราคาเพียง2ใบเขียวเท่านั้นก็คือ40บาท
0: 40บาท
1: 40บาทนี่เป็นไอศกรีมถ้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบโคนเนี่ยก็แค่10บาทแล้วก็จะมีแบบใส่ขนมปังด้วยนะคะสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยค่ะได้โพสต์ภาพขณะที่เลขานุการเอกเอนูมิเอลลอนดินนะคะได้มีการลองชิมไอศกรีมกะทิของไทยที่สุดคลาสสิกค่ะซึ่งเป็นรถเข็นไอศกรีมจากไผ่ทองพร้อมกับระบุข้อความว่าไทยไอศกรีม his different นะคะ English belowไอศกรีมไทยคือที่สุดแล้วนะคะวันนี้เลขานุการเอกท่านนี้ก็ได้มีการไปลองชิมไอศกรีมกะทิไทยสุดคลาสสิกค่ะเนื้อเนียนหวานหอมด้วยรสชาติที่ไทยๆแล้วก็เหมาะมากสำหรับวันที่อากาศร้อนแบบนี้ค่ะมีการใส่ด้วยเครื่องด้วยถั่วลิสงลูกชิดข้าวโพดยิ่งทำให้มีความรู้สึกเวลากินเนี่ยฟินถือว่าคุ้มค่ามากๆด้วยราคา2ใบเขียวเราได้ยินแบบนี้เนี่ยเห็นนักทูตนะคะสัมพันธ์วิถีไทยแบบแท้ๆแบบคนท้องถิ่นแบบนี้ก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยยิ้มออกจะได้เห็นว่าสินค้าไทยอาหารไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นว่าสตรีทฟู้ดหรือว่าเป็นเบสิกที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยรับรองว่าลิ้มรสไปแล้วเนี่ยมีความชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของอาหารไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณพูดซะที่ฉัน
1: อยากชิม
0: อยากจะทาน
1: ค่ะ
0: ค่ะไปดูเรื่องของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต
1: ่
0: อภาพและคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่มีการผลักดันพลายสาริกาช้างป่าบริเวณบ้านสาริกาซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่3ทางเข้าน้ำตกสาริกาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาระบุนะคะว่าบุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์เป็นประกายไฟคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เฝ้าระวังช้างป่าค่ะส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่ดุใกล้ชิดกันในคลิปนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นผลจากมุมกล้องค่ะที่ทำให้ระยะดูสั้นกว่าความเป็นจริงโดยระยะปฏิบัติงานจริงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตลอดเหตุการณ์ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตจากสังคมนะนะคะแล้วก็จะนำไปเป็นบทเรียนปรับวิธีการสื่อสารและวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทางอุทยานค่ะจะนำดำเนินการเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเตือนภัยไซเบอร์ค่ะเรื่องของการรู้เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกช่องทางทุกสื่อทุกหน่วยงานภาครัฐเองนะคะหรือว่าในท้องถิ่นเนี่ยก็พยายามย้ำเตือนเรื่องของการถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพลงโซเชียลเนี่ยเวลานึกภาพถ่ายภาพเนี่ยนึกท่าไม่ออกเราก็จะมาท่านี้ใช่ไหมคุณแอล
0: ค่ะ
1: ชู2นิ้วสู้ตายแบบนี้นะคะด้วยท่าเบสิกเลยคิดอะไรไม่ออกต้องชู2นิ้วไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าการชู2นิ้วเนี่ยในภาพถ่ายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการถ่ายแบบระยะใกล้ๆแบบซูมเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ต้องระวังเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี AI แล้วก็การประมวลผลภาพเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นภาพถ่ายที่เราเห็นลายนิ้วมือชัดเจนอาจจะนำไปสู่การสร้างข้อมูลลายนิ้วมือปลอมก็ได้ค่ะหรือใช้ประกอบการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกเรื่องการถ่ายภาพที่

0: เห็นลายนิ้วมืออย่างชัดเจนในระยะใกล้ๆแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยร่วมกับภาพถ่ายนะคะโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอยู่ตลอดเลยนะคะเลขบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราหรือว่าพิกัดบ้านแบบแผนที่บ้านเนี่ยไม่จำเป็นอย่าออกออนไลน์โซเชียลเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอันตรายค่ะ
1: ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามคุณบุญมาสีหมัดในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นสำคัญในข่าวยามเช้ากันในช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผนึกพลังทุกภาคส่วนสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณห้องประชุมชั้น6อาคารรำไพพรรณีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแยกผ่านฟ้าลีลาศถนนหลานหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569จัดขึ้นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนไฮไลท์สำคัญของงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569อันได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณบริเวณปารัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนั่นเองครับแล้วการจัดงานในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วครับอันได้แก่หน่วยราชการในพระองค์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้คณะผู้จัดงานร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดการจัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำไทยพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันความมุ่งมั่นแล้วครับที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51กันแล้วพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยและประเทศจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเมืองและความมั่นคงด้านที่2คือเศรษฐกิจและการลงทุนด้านที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและด้านที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคครับส่วนทางด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็ได้กล่าวแล้วครับว่าจีนเองก็พร้อมสนับสนุนไทยในการดำเนินงานและความร่วมมือในวาระที่ทันสมัยเช่น AI อวกาศสุขภาพพลังงานสะอาดในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็สนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเริ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติและเชื่อมั่นแล้วครับว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งไทยและจีนจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความปลอดภัยและเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศคือประเทศไทยและประเทศจีนได้เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับด้วยกันสร้างโอกาสใหม่ให้สองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นก็เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองล่ะครับและทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคภายหลังการหารือนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจถึง15ฉบับด้วยกันก็ครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปิดตู่การป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับพี่น้องในส่วนทางด้านสื่อสารมวลชนนั้น The Global Times สื่อดังของประเทศจีนก็ชื่นชมการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและครับว่าเห็นความจริงใจและการทำงานเชิงรุกเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าGlobal Times สื่อชั้นนำของจีนได้นำเสนอรายงานในเชิงบวกต่อการเยือนในครั้งนี้โดยสะท้อนว่าภาคธุรกิจจีนมองเห็นถึงความจริงใจและการทำงานเชิงรุกของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการพบปะผู้ประกอบการรับฟังข้อเสนอแนะและเชิญชวนบริษัทจีนพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยและนอกจากนี้ Global Times ยังรายงานกันอีกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ยืนยันต่อภาคธุรกิจจีนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยทั้งในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติการลดขั้นตอนทางปกครองและการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและเอื้อต่อการลงทุนครับซึ่งก็สะท้อนว่าการเยือนในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงเชิญชวนการลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังมุ่งรับฟังข้อเสนอแนะและผลักดันการแก้ไขอุปสรรคเชิงระบบควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชื่นชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้รวบขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาไทยเวียดนามยึดของกลางได้กว่า1ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและหน่วยงานทุกหน่วยหลังบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางปราบปรามขบวนการลักลอบขุดไม้กฤษณาผืนป่าภูเขียวได้ยกแก๊งเลยทีเดียวครับโดยยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมให้ยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเข้มงวดทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามรวมจำนวนทั้งสิ้น5รายด้วยกันซึ่งตรวจยึดของกลางรวม10รายการมูลค่ารวมก็ประมาณ 1,400,000 บาทครับและแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาในฐานความผิดรวม9ข้อหาตามกฎหมายโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับพี่น้องไปกันที่การเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปากันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาถึงวันที่30กันยายน2569โดยย้ำว่าผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งก่อนแล้วกันว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านคือ1บ้านเลขที่นี่แหละครับใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์เท่านั้นหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทครับโดยผู้มีสิทธิ์นั้นก็ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดครับพี่น้องและสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ครับส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันครับพี่น้องอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official Account SI ข้างหน้า PWA Thailand หรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยในช่วงของการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นั้นก็จะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นซึ่งก็รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงรายละเอียดว่ายังไงก็ต้องไปถามที่กระทรวงการคลังแหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 ัจจุบันนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2.9 ล้านรายหรือกว่า 2.9 ล้านรายด้วยกันโดยกว่าร้อยละ40เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะครับทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมไปถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ในปัจจุบันนั้นได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า 45,000 คนด้วยกันเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี่แหละครับและนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากว่าพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบแล้วครับทั้งที่ประชาชนหลายรายเลยทีเดียวไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงๆซึ่งจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นกันต่อไปด้วยครับในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน60 40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนด้วยกันซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันเลยครับว่าภาครัฐเองยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือ3สื่อยักษ์ของจีนยกระดับข่าวสารพัฒนาบุคลากรผสาน AI สู่เวทีโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมกัน3ฉบับด้วยกันกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนอันได้แก่สำนักข่าว People's Daily สำนักข่าวซินหัวและกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานครับซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกเพื่อยกระดับศักยภาพการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวย้ำบทบาทในการนำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยให้มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวกันนะครับในวันนี้ว่าในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับพี่น้อง และสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:55 นะคะเรายังมีเวลาทักทายกันค่ะก่อนที่จะไปติดตามอัปเดตข่าวในช่วงนี้นะคะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณแอลมีคุณผู้ฟังหลายท่านเข้ามาจริงๆแล้วเข้ามาก่อนเราอีกนะมาตั้งตารอนะคะที่จะรับฟังแล้วก็ชมข่าวยามเช้าทางออนไลน์นะคะเพจของข่าวยามเช้าสวัสดีคุณอักษรสวรรค์นะคะสวัสดีคุณป้าวันดีค่ะบอกว่าวันนี้นะคะโอ้เจ้าหน้าที่โอ้ขอบคุณค่ะแล้วก็คุณนับนพพรบอกว่าสวัสดีข่าวย้ำเช้าคุณประคองคุณมาลีนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์คุณสุนทรนะคะบอกว่าสวัสดีอยู่ที่ตราดนะคะคุณสมเหมือนสวัสดีข่าวย้ำเช้าคุณอเนกพริกไทยแล้วก็ยังมีคุณสุชินนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยค่ะคุณนันทิการคุณสุเทพกยวงศ์นะคะพระรุ่งนมัสการนะคะแล้วก็คุณสุรัชยาคุณสุวิทย์นะคะหลายท่านเลยค่ะเช้านี้คุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่เหมือนกันนะคะใครที่ชมอยู่ที่ไหนก็อัปเดตมาด้วยคุณคมสันนะคะคุณจารุณีสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะอ่ะก็ทักทายกันค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะไปดูเรื่องของการระวังมิจฉาชีพนะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาตีสนิทเด็กออนไลน์จากคนรู้ใจเนี่ยกลายเป็นคนร้ายที่อาจจะใช้ภาพมาข่มขู่คุณก็ได้เรื่องนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยเขาจะใช้วิธีมักปลอมตัวมาเป็นเด็กวัยเดียวกันมาเป็นเพื่อนในเกม มาอะไรแบบนี้นะ
0: มาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนดังอะไรแบบนี้
1: หรือว่าจะมาเป็นรุ่นพี่เพื่อที่จะเป็นเพื่อนในออนไลน
0: ์
1: มาทุกรูปแบบก่อนที่จะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวภาพคลิปหรือว่าชวนไปพบอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เขาบอกว่าสัญญาณอันตรายเนี่ยให้ดูให้ดีๆเลยเขาบอกว่าเขาจะรีบตีสนิทกับเราเนี่ยแบบผิดปกติแจกของเติมเกมฟรีอะไรแบบนี
0: ้
1: ถามที่อยู่โรงเรียนเวลาอยู่คนเดียวขอภาพหรือว่าชวนเปิดกล้องขู่ปล่อยภาพลับอะไรแบบนี้บังคับให้โอนเงินเพื่อที่จะไม่ปล่อยภาพลับนี่ก็คือมาเป็นสเต็ปนะคะหากถูกขู่ด้วยภาพลับ5ขั้นตอนง่ายๆก็คือหยุดไม่ส่งภาพเพิ่มไม่โอนเงินไม่ไปพบ2ก็คือเก็บหลักฐานแชทโปรไฟล์วันเวลาสลิปโอนเงินบอกคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไว้ใจแจ้งแพลตฟอร์มตำรวจอย่าส่งต่อหรือภาพหรือคลิปของเด็กนะคะสำหรับผู้ปกครองก็รับฟังและอย่าไปดุอย่าไปตำหนิลูกหลานแล้วก็ย้ำว่าลูกไม่ใช่คนผิดช่วยเก็บหลักฐานแล้วก็พาไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะอันนี้สำหรับผู้ปกครองเพราะตามกฎหมายค่ะคุกคามทางเพศเด็กออนไลน์มีความผิดตามกฎหมายก็คือครอบครองสื่อลามกเด็กโทษจำคุกไม่เกิน5ส่งต่อสื่อลามกเด็กโทษจำคุกไม่เกิน7ปีข่มขู่เรียกเงินหรือบังคับให้นัดมาพบอาจมีโทษเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารของข่าวยามเช้านะคะแต่ว่าเสียได้เวลาเหมือนกันนะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลและคุณชยานันท์แก้วกล่ำพร้อมด้วยทีมงานค่ะคุณสายชนีสร้างนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาทุกคนไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วัน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา13นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกาน
1: ายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่